0: เงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นเราจำเป็นต้องดูแลประชาชนนะครับก็โดยการเพิ่มบัตรสวัสดิการไปอีก1เดือน 1,000 บาทนะครับแล้วคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือมากขึ้นด้วยนะครับเราเผื่อเงินไว้ส่วนไทยช่วยไทยพลัสเช่นเดียวกันครับคนที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อขนาดเดียวกันคนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการและคนที่ไม่เคยสมัครสิทธิ์ใดๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทนะครับ
1: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวย้ำว่ารัฐบาลและกระทรวงการคลังให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังมากที่สุดโดยวงเงิน 43,000 กว่าล้านบาทที่นำมาใช้นี้เป็นเงินที่เหลือจากแผนงานส่วนที่1ของพระราชกำหนดเงินกู้ 400,000 ล้านบาทในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกซึ่งยืนยันว่าจะไม่มีการโอนเงินจากส่วนที่2มาสมทบในส่วนงานที่1อย่างแน่นอน
2: โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรามีเงินเหลืออยู่ 44,000 กว่าเราก็เลยอยากจะทำโครงการนี้นะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่มันคิดว่าจะดีมันกลับไม่ดีแล้วมันก็พอดีกับโครงการนี้จะจบลงในเดือนกันยายนนะครับเราก็เลยมาดูครับว่าเราสามารถทำอะไรบ้างในการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงที่สถานการณ์มันกลับมารุนแรงแต่เราก็ไม่ได้ละเลยนะครับในสิ่งที่ต้องยึดถือไว้ก็คือวินัยการเงินการคลังนะครับจะไม่มีการโอนเงินในส่วนที่2มาสมทบกับโครงการในส่วนที่1ครับ
1: ด้านนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังยังได้หารือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเตรียมเปิดโอกาสให้ร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในระบบเป๋าตังสามารถรองรับผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มาจับจ่ายใช้สอยได้ต่อเนื่องเพื่อดูแลให้ร้านค้ามีลูกค้าถาวรต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
3: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มความยืดหยุ่นช่วยกลุ่มเปราะบางเริ่มรับสิทธิ์1ตุลาคมนี้นายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเสนอเพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับสภาพความเดือดร้อนจริงและป้องกันมิให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดออกจากระบบโดยได้ปรับปรุงเงื่อนไขข้อยกเว้นใน5มิติสำคัญได้แก่การไม่นับรวมกลุ่มนักศึกษาอาชีวะเพื่อการพัฒนาชนบทกลุ่มผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชนผู้ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้คงเหลือรวมกันไม่เกิน 5,000 บาทตลอดจนการยกเว้นรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีและรถยนต์หรือรถใช้งานเกษตรกรรมอายุเกิน20ปียกเว้นรถมูลค่าสูงหรือรถสะสมนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐบูรณาการฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อต่อยอดการช่วยเหลือด้านการแก้หนี้ส่งเสริมอาชีพและยกระดับทักษะแรงงานให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นทั้งนี้จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะสามารถเริ่มรับสิทธิ์ได้พร้อมกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไป
4: กรมการค้าภายในเตรียมขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพไปยังระดับตำบลพร้อมติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพอย่างใกล้ชิดหลังราคาพลังงานมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อต้นทุนสินค้าโดยเตรียมเพิ่มความถี่และขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพลงไปถึงระดับตำบลและอาจเพิ่มความถี่เป็นประมาณสัปดาห์ละครั้งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยจะรวบรวมข้อมูลสินค้าจำเป็นที่จะนำมาจัดจำหน่ายอย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในจะพิจารณาต้นทุนของสินค้าเดิมกับสินค้าที่เข้ามาใหม่เพื่อให้การปรับราคาเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงส่วนพลังงานทางเลือกทั้งไบโอดีเซลและเอทานอลขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอโดยสต็อกปาล์มน้ำมันมีประมาณ 350,000 ตันและการใช้น้ำมันลดลงจึงยังรองรับการผลิตน้ำมันดีเซล B7 และ B20 ได้อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยการปรับราคาจะต้องพิจารณาตามต้นทุนและสถานการณ์ตลาด พื่อให้ราคาสินค้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและไม่เพิ่มภาระค่าครองชีพของประชาชน
5: เราได้เตรียมจัดกิจกรรมในการกำกับดูแลเรื่องของค่าครองชีพเป็นไทยช่วยไทยนะครับก็คงจะเพิ่มทั้งในส่วนของความถี่แล้วก็ขยายพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งคงจะต้องทำทั้งสองส่วนตอนนี้เรามองถึงระดับรายตำบลและความถี่ก็อาจจะอาทิตย์ละหนหรืออะไรลักษณะนี้นะครับตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลตัวเลขแล้วก็ความพร้อมต่างๆนำเสนอเพื่อหากต้องมีการใช้งบประมาณเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าจำเป็นเราก็เตรียมความพร้อมส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปรับราคาขึ้นตัวสินค้าสต็อกที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยยังมีเพียงพอ
3: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักในวันที่23ถึง27กันยายนนี้และขอให้ติดตามรับฟังข่าวสารจากทางราชการไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการกล่าวว่าช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้ประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งจริงจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดส่วนที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงข้างหน้าหรือมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนได้สร้างความกังวลในหมู่ประชาชนรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มา
4: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงใน8จังหวัดภาคตะวันออกเฝ้าระวังอุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักถึงวันที่27กันยายนนี้นายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชกล่าวว่าสทนชได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนเนื่องจากจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้พื้นที่เสี่ยงในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำนครนายกจังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคลองพระสะทึงและคลองพระปรงจังหวัดสระแก้วแม่น้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้สทนชขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำควบคู่กับการวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสม
3: อธิบดีกรมศิลปากรโพสต์เชิญชวนคนไทยชมประติมากรรมนักดนตรีสตรีหลักฐานชิ้นสำคัญที่ยืนยันว่ามีการห่มสบายมายาวนานกว่า 1,300 ปีสมัยทวารวดีประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทย
6: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเชิญชวนประชาชนชมภาพประติมากรรมปูนปั้นนักดนตรีสตรี5คนห่มสบายอายุประมาณ 1,300 ปีภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครซึ่งถือเป็นประติมากรรมสมัยทาวารวดีเป็นชื่อยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทยมีอายุราวพุทธศตวรรษที่12ถึง16เจริญขึ้นในเขตภาคกลางและแพร่หลายสู่ภูมิภาคอื่นๆและเมืองโบราณในวัฒนธรรมทาวารวดีหลายแห่งมีหลักฐานว่าเชื่อมโยงกับชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายในพื้นที่นั้นๆด้วยจัดเป็นวัฒนธรรมและศิลปกรรมที่เกิดขึ้นเนื่องในคติทางพุทธศาสนาเถรวาทในระยะแรกรับเอารูปแบบศิลปะจากอินเดียสมัยคุปปตะและหลังคุปปตะต่อมามีลักษณะเป็นตนเองมากขึ้นเรียกว่าแบบพื้นเมืองในช่วงปลายได้รับอิทธิพลของศิลปะลพบุรีซึ่งนักดนตรีสตรีประติมากรรมปูนปั้นประดับศาสนสถานชิ้นนี้สันนิษฐานว่าเป็นวงดนตรีที่เรียกว่าวงขับไม้บรรเลงพิณประติมากรรมชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงรูปลักษณ์ของคนและรูปแบบดุริยางคศิลป์ในวัฒนธรรมทาวารวดีมาริชโยรายงาน
4: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอดตำบลทุ่งลุยลายอำเภอคอนสาร จังหวัดน่านที่หมู่12บ้านน้ำรีพัฒนาตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดมหาสารคามที่โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำตำบลหนองโนอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่4บ้านโนนค้อตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนต่อไปเวลาไปติดต่อราชการประชาชนไม่ควรต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วไปยื่นซ้ำอีกรัฐบาลจะเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านระบบ GDX ให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยตั้งเป้าให้ครบภายใน1ปีส่วน31รายการที่มีข้อมูลอยู่แล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนเป้าหมายง่ายๆคือติดต่อราชการให้สะดวกขึ้นลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนให้เต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเขาต้องตัดสินใจครั้งสำคัญว่าจะทำข้อตกลงกับอิหร่านเพื่อเปิดทางให้อิหร่านฟื้นฟูและสร้างประเทศให้ยิ่งใหญ่กว่าเคยเป็นมาหรือเขาจะทำลายล้างอิหร่านให้สิ้นซากโดยไม่เปิดโอกาสให้อิหร่านสังหารผู้คนและทำลายประเทศอื่นได้อีกต่อไปประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าการที่สหรัฐทำสงครามกับอิหร่านเพื่อช่วยปกป้องโลกจากภัยคุกคามด้านอาวุธนิวเคลียร์และอิทธิพลของสหรัฐในซีกโลกตะวันตกยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตต่างๆพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยอีกว่าสหรัฐอาจจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้และเรียกร้องให้นานาชาติร่วมมือกับสหรัฐในการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านเพื่อให้อิหร่านยอมกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจา
11: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านสามารถกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน7วันหากสหรัฐลดแรงกดดันทางการทหารและยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านโดยสหรัฐจำเป็นต้องประกาศเจตจำนงที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางการทูตและทำให้เป็นทางการจากนั้นจะเป็นการตกลงเรื่องกรอบเวลาการดำเนินกระบวนการดังกล่าวต่อไปเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านรายนี้ยังเปิดเผยอีกว่าประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเตียนของอิหร่านจะไม่พบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐแต่จะหารือรายละเอียดข้อตกลงยุติความขัดแย้งกับสหรัฐผ่านคนกลางพร้อมเน้นย้ำว่าการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเป็นโอกาสทองที่สหรัฐจะหันกลับมาใช้วิธีการทางการทูตและรัฐบาลอิหร่านพร้อมรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตหากสหรัฐดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นตู้จูเอ็นที่พัดถล่มภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมและดินโคลนถล่มในกรุงโตเกียวและพื้นที่ใกล้เคียงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและยังคงสูญหายอีก5รายนอกจากนี้ประชาชนมากกว่า 58,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้และสายการบินหลักของญี่ปุ่นต้องยกเลิกเที่ยวบินรวมกว่า270เที่ยว ส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะในกรุงโตเกียวส่งผลให้กระทบกับผู้โดยสารราว 40,000 คนขณะที่ล่าสุดสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่25ในปีนี้ลดระดับเป็นพายุหมุนนอกเขตร้อนและเคลื่อนตัวออกจากชายฝั่งทางตะวันออกของญี่ปุ่น

0: ทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ28ของโลกทีมชาติไทยตบเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซตคว้าอันดับ3ได้เหรียญทองแดงมาครองเป็นสมัยที่3หลังเคยทำได้ในเอเชียนเกมปี2014ที่เกาหลีใต้และเอเชียนเกม2022ที่ประเทศจีนส่วนเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียได้เหรียญเงินแบดมินตันประเภททีมชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยลงสนามพบกับไต้หวันโดยเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกสดชนะโจเทียนเฉินมืออันดับ5ของโลก2-1เกมจากนั้นชายคู่มือ1พีรัชชัยสุขพันธ์กับพระคพลธีรรัตน์สกุลตบชนะคู่ของไต้หวัน2-1เกมแต่เดี่ยวมือ2วณิชพลธีรรัตน์สกุลนำไปก่อนในเกมแรก21-5แต่เกม2มีอาการบาดเจ็บจนต้องขอยอมแพ้จากนั้นชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญกิจอมรกับอุราพลทองสง่าช่วยกันตบชนะคู่ไต้หวัน2-1เกมทำให้ทีมแบดมินตันหนุ่มไทยเอาชนะไต้หวัน3-1คู่ไปเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปขณะที่ทีมแบดมินตันหญิงไทยแพ้ให้กับทีมชาติจีน0-3คู่หยุดเส้นทางในรอบ8ทีมนักจักรยานโรดเรซบุคคลหญิงมีนักกีฬาเข้าชิงชัยทั้งหมด40คนจาก18ประเทศระยะทาง 90.4 กิโลเมตรชนิพรบัตริยะเข้าเส้นชัยอันดับ9ด้วยเวลา2ชั่วโมง 53.57 นาทีส่วนเหรียญทองเป็นของกัวหลี่นักปั่นจากจีนเวลา2ชั่วโมง 50.05 นาทีขณะที่เพชรดารินสมราชได้อันดับ24เวลา2ชั่วโมง 59.49 นาทีและกมลรดาขาวปลอดถูกตัดเวลาในรอบสุดท้ายพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกล่าวว่านักปั่นสาวไทยทำผลงานได้ดีและช่วยกันอย่างเต็มที่การที่ชนิพรได้อันดับ9ถือว่าน่าพอใจเพราะชนะนักปั่นอาเซียนทุกคนสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทถนนยังเหลือรายการโรดเรซบุคคลชายแข่งขันในวันนี้จากนั้นจะต่อด้วยจักรยานเสือภูเขา BMX และปิดท้ายด้วยประเภทลู่สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน31เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น10เหรียญทองอันดับ3คาซัคสถาน6เหรียญทองอันดับ4เกาหลีใต้5เหรียญทองและอันดับ5ไทย4เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23-27กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่23-27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่24-27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริ ริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรี

0: รีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:55 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร43เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 น
1: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ควรเพิ่มการดูแลระบบเบรกให้มากขึ้นในช่วงฤดูฝนเนื่องจากน้ำฝนมีโอกาสเข้าไปสร้างความเสียหายแก่ระบบเบรกทำให้เกิดปัญหาเบรกลื่นเบรกไม่อยู่เนื่องจากน้ำมันเบรกดูดความชื้นในอากาศทำให้จุดเดือดของน้ำมันเบรกลดลงซึ่งอาจเป็นสาเหตุของเบรกจมโดยเฉพาะการขับขึ้นลงเขาผ้าเบรกที่ดีควรเป็นผ้าเบรกชนิดที่ผสมเนื้อโลหะเนื่องจากจะมีประสิทธิภาพในการทนความร้อนได้สูงและมีแรงยึดจับมากกว่าเบรกธรรมดาหลายเท่าแต่หลังการขับลุยน้ำมาแล้วควรย้ำเบรกบ่อยๆเพื่อให้น้ำที่เกาะอยู่ที่ผ้าเบรกได้ถูกรีดออกไปเป็นการป้องกันปัญหาเบรกลื่นอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่ากรมกลองชนะกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในสมัยโบราณมีหน้าที่ประโคมประกอบพระบรมราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์พระยศพระบรมวงศานุวงศ์และยศศักดิ์ขุนนางในการพระราชพิธีต่างๆและการแห่แหนที่เป็นราชการส่วนราชการนี้มีขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นดังปรากฏในทำเนียบศักดินาทหารหัวเมืองซึ่งตราขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถว่าหลวงราชมานูเจ้ากรมกลองชนะนา 1,000 ขุนวิเวกสงครามปลัดกรมนา 600 หมื่นมณีราชาสมุหบัญชีนา 400 หมื่นในกรมนาคนละ 200 พันหัวพันท้ายนาคนละ 100 กรมกลองชนะนี้มีสืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบันกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในงานเครื่องสูงสังกัดฝ่ายราชูปโภคในสำนักพระราชวัง
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยการผ่าตัดการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยวิธีผ่าตัดใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเช่นสมองแตกหรือมีก้อนเลือดขนาดใหญ่มีเป้าหมายเพื่อช่วยชีวิตลดความดันในสมองและป้องกันอันตรายที่อาจถึงชีวิตแม้การผ่าตัดจะช่วยให้รอดชีวิตได้แต่ผู้ป่วยบางรายอาจยังคงมีความพิการหลงเหลือแพทย์จะเลือกวิธีผ่าตัดให้เหมาะสมกับอาการและความเร่งด่วนของผู้ป่วยแต่ละรายการผ่าตัดอาจเป็นการเอาก้อนเลือดออกเปิดกะโหลกศีรษะหรือแก้ไขหลอดเลือดสมอง
7: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์สริเดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับแผนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการแพทย์ในสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะ
8: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงพอการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือการความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งคนที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตฤวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธิ

บทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่8ข้อที่19ถึงข้อที่21เวลานั้นพระมารดาและพระประยูรญาติของพระเยซูเจ้ามาเฝ้าพระองค์แต่ไม่อาจเข้าถึงพระองค์ได้เพราะมีประชาชนจำนวนมากมีผู้ทูลถามพระองค์ว่ามารดาและพี่น้องของท่านกำลังยืนอยู่ข้างนอกต้องการพบท่านพระองค์ตรัสตอบเขาว่ามารดาและพี่น้องของเราคือคนเหล่านี้ที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและนำไปปฏิบัติ

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าอันนี้เป็นวันพุธแล้วก็พระศาสนาจักรก็ระลึกถึงในบุญปีโอพระสงฆ์คุณพ่อปีโอได้ยึดเอางานธรรมทูตและไม้กางเขนของพระเยซูเจ้าเป็นพระรังเป็นปริชาญาณและเกียรติสำหรับตัวเองเหมือนในบุญเปาโลความรักของพระเยซูเจ้าเรื่องเราทำให้คุณพ่อกลายเป็นเหมือนกับพระองค์ในการทนทรมานเพื่อความรอดของโลกคุณพ่อได้ติดตามและเรียนแบบอย่างพระองค์พระคริสต์เจ้าผู้ถูกตรึงบนไม้กางเขนด้วยการเจริญชีวิตในความรักต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนมนุษย์ซึ่งแสดงออกในการแนะนำวิญญาณผู้คนมากมายที่มาหาในการฟังแก้บาปการภาวนาและการถวายบูชามิสซาขอบพระคุณคุณพ่อพีโอใช้เวลาถวายมิสซานานนับชั่วโมงและฟังแก้บาปวันหนึ่ง15ชั่วโมงนบุญพีโอช่วยมีวอนเพื่อชาวเราด้วยเทอญประการที่หนึ่งพระวจนะของพระพุทธเจ้าเป็นความจริงพระองค์เป็นโลกกำบังคนที่ลี้ภัยในพระองค์ดุลเปาโลขอดังนี้หนึ่งให้การโกหกอยู่ห่างไกลจากท่านสองอย่าให้ท่านยากจนหรือร่ำรวยเพราะเมื่อยากจนก็จะขโมยและเมื่อร่ำรวยก็จะปฏิเสธพระองค์และดูถูกคนอื่นส่วนพระวรสารในวันนี้พระเยซูเจ้าส่งสาวกออกไปประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้าและรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยทุกชนิดให้พวกเขาสานต่องานของพระองค์ทุกวันนี้พระเยซูเจ้าก็ยังทรงสิทธิ์ของพระองค์ออกไปก็คือพระสงฆ์นักบวชและคฤหัสถ์พระธรรมคฤหัสถ์ทุกคนไปประกาศข่าวดีทั่วโลกสิ่งหนึ่งที่สิทธิ์ต้องการตระหนักก็คือเชื่อมั่นว่าพระองค์ส่งเขาไปประกาศข่าวดีไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นพระองค์เองและเชื่อมั่นในพระญาณสอดส่องของพระองค์ในการดำรงชีวิตที่สมถะตามฐานะของตนเองขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: บทภาวนาขอพรพระเจ้าอาศัยคำเสนอวิงวอนของบุญญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
1: และขอให้ท่านทั้ง8ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญข้าแต่พระเจ้า

0: มีความเข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้นเป็นการเทิดพระเกียรติพระนามของพระองค์และขอพระองค์โปรดประทานพระพรที่ข้าพเจ้าทั้งหลายประสงค์จะได้รับผ่านบุญญราศีด้วยเถิดอาเมน
1: บุญญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
2: ช่วยวิงวอนเตือน
1: บุญญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
2: ช่วยวิงวอนเตือน
1: บุญญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
2: ช่วยวิงวอนเตือน

0: วัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าอันนี้เป็นวันพุธแล้วก็พระศาสนาจักรก็ได้ระลึกถึงในบุญปีโอพระสงฆ์คุณพ่อปีโอได้ยึดเอางานธรรมทูตในไม้กางเขนของพระเยซูเจ้าเป็นพระรังเป็นปริชาญาณและเกียรติสำหรับตัวเองเหมือนนักบุญเปาโลความรักของพระเยซูเจ้าเรื่องเราทำให้คุณพ่อกลายเป็นเหมือนกับพระองค์ในการทนทรมานเพื่อความรอดของโลกคุณพ่อได้ติดตามและเรียนแบบอย่างพระองค์พระคริสต์เจ้าผู้ถูกตรึงบนไม้กางเขนด้วยการเจริญชีวิตในความรักต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนมนุษย์ซึ่งแสดงออกในการแนะนำวิญญาณผู้คนมากมายที่มาหาในการสั่งแก้บาปการภาวนาและการถวายบูชามิสซาขอบพระคุณคุณพ่อพีโอใช้เวลาถวายมิสซานานนับชั่วโมงและฟังแก้บาปวันหนึ่ง15ชั่วโมงบุญพีโอช่วยมีวอนเพื่อชาวเราด้วยเถินประการที่1พระวาจาของพระพุทธเจ้าเป็นความจริงพระองค์เป็นโลกกำบังคนที่ลี้ภัยในพระองค์ดุลเปาโลขอดังนี้1ให้การโกหกอยู่ห่างไกลจากท่าน2อย่าให้ท่านยากจนหรือร่ำรวยเพราะเมื่อยากจนก็จะขโมยแต่เมื่อร่ำรวยก็จะปฏิเสธพระองค์และดูถูกคนอื่นส่วนพระวรสารในวันนี้พระเยซูเจ้าส่งสาวกออกไปประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้าและรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยทุกชนิดให้พวกเขาสานต่องานของพระองค์ทุกวันนี้พระเยซูเจ้าก็ยังทรงสิทธิ์ของพระองค์ออกไปก็คือพระสงฆ์นักบวชและคฤหัสถ์พระธรรมคฤหัสถ์ทุกคนไปประกาศข่าวดีทั่วโลกสิ่งหนึ่งที่ศิษย์ต้องการตระหนักก็คือเชื่อมั่นว่าพระองค์ส่งเขาไปประกาศข่าวดีไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นพระองค์เองและเชื่อมั่นในพระญาณสอดส่องของพระองค์ในการดำรงชีวิตที่สมถะตามฐานะของตนเองขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร
2: ์ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตะ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดถึงวันๆนะครับเจอกันวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่23กันยายน2569นะครับพบกับผมไก่พุทธิกรายทองตังนะครับพร้อมกับบทเพลงสตริงเก่าๆให้คุณได้ย้อนรอยย้อนอดีตไปด้วยกันที่นี่ตรงนี้ FM 104.5 วิทยุมิตรสังทะแร่หนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงนะครับแดดกล้าแดดแรงตั้งแต่เช้าเลยนะครับสำหรับวันนี้ขับรถขับราก็ระมัดระวังหน่อยแล้วกันนะครับแดดมันแยงตานะครับและก็ขอให้คุณเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและก็ปลอดภัยส่วนท่านที่ทำงานทำการอยู่ที่ออฟฟิศสำนักงานทำงานอยู่ที่บ้านหรือว่าที่ต่างๆนะครับก็ขอให้มีความสุขนะครับโดยเฉพาะการฟังเพลงเก่าๆนะครับให้คุณได้ย้อนรอยย้อนอดีตไปด้วยกันนะครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ8นาฬิกาถึง10นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณชื่นชอบบทเพลงไหนก็เหมือนเดิมนะครับส่งเข้ามาได้ที่061-964-0999หรือว่าทักแชททักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับและก็ขอทักทายไปยังท่านที่ฟังทางออนไลน์นะครับพี่ยุ้ยจากภูเก็ตนะครับท่านแรกเลยวันนี้พี่ยุ้ยขอฟังเพลงนะครับรักตรึงใจบอกว่าฝากให้กับอดีตชาวแก๊งนะฮะเบบี้ร็อกในตำนานทุกคนเลยนะครับพิเศษสุดสำหรับคุณอ้อกระป๋องบุบนะครับและก็เพื่อนเพื่อนศิษย์เก่าสยดแซ่บทุกคนนะครับในขณะที่พี่ปิ๊กสิริสวัสดิ์ก็ทักทายเข้ามานะครับบอกว่าวันนี้สัญญาณชัดเจนดีและก็ขอฟังเพลงเขียนถึงคนบนฟ้านะครับฝากให้กับตัวเองเป็นพิเศษและให้กับสามหนุ่มสามมุมและก็ทุกท่านด้วยประตูเสรีภาพทองตังนะครับก็ส่งเพลงหุ่นไล่กานะครับแดดออกแบบนี้เลยอยากฟังเพลงหุ่นไล่กาของใครฮะ บ่าววีหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวสักครู่นะครับทักทายไปยังป้าต้อยนะครับพี่ปิ๊กกับประตูส่งมาแล้วนะครับป้าต้อยนะครับน้องว่านไฟท่านบออรวิทย์พุทธิสัยพี่แอร์อดุลตระกูลมานะครับช่างเชษอดุลอมนสกลทวาปีนะครับที่เป็นพิธีกรภาคสนามแจ้งผลการรับฟังให้กับทีมงานของเราได้รับทราบพร้อมกับทีมงานพร้อมกับ FC ทุกๆคนเลยนะครับฟังอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ก็ขอขอบพระคุณและก็ส่งความสุขผ่านทางเสียงเพลงไปยังทุกท่านครับเพลงแรกผลงานชุดแรกของคุณทัศน์ณัฐกัวทุ่งนะครับเพลงนี้ออกในปี2533นะครับชื่อเพลงกลัวเบื่อเป็นเพลงแรกที่นำมาฝากกันนะครับสำหรับทุกท่านและขอขอบพระคุณสำหรับผู้ใจดีของเรานะครับร้านพิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอพุนศักดิ์บุตรดีด้วงและก็เจลิมท่านนายกเทพกรสมบูรณ์พิทักษ์และก็คุณนายเรือนแห่งอาไก่สดท่าแร่ตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามคุณเอกรินพงพิษนะครับแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่เสียเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมจากเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานครับคุณโอธนพัฒน์พีรธรรมนะครับจากบริษัทอินโนโซลพัฒน์จำกัดพี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์แห่งร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ผู้ช่วยวรวุฒินะครับอินทิเสนแห่งวรวุฒิโลศพท่าแร่และร้านไก่ชนแก้วร่วมสร้างสรรค์รายการนะครับช่วงแรกก็เหมือนเดิมนะครับสนุกสนานกันยังอยู่กันกับศิลปินจาก RS Promotion นะครับ Leave the Oil ร่มหมดจอย

นะฮะความกล้าความซ่าที่เคยมีหายไปหมดเลยนี่แหละเขาจึงบอกว่าเก่งมาจากไหนก็แพ้ใจอย่างเธอนะฮะคนเรามันแพ้ทางกันได้นะฮะนำมาฝากกันนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนอ้อเพื่อนตุ้ยเพื่อนนิดนะครับจากทัศนศึกษารุ่นแรกทักทายเข้ามานะครับบอกว่าฝากสวัสดีไปยังพี่ยุ้ยที่อยู่ภูเก็ตแล้วก็เพื่อนเพื่อนทัศนศึกษาทุกๆคนเลยนะครับคุณนิดคณิษฐารังสีแก้วนี่ก็กำลังพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลนะครับอ่ะก็ขอให้คุณแม่ปลอดภัยนะครับคุณนิดนะครับสมาชิกใหม่ของเรานะครับจากคนไทโซ่นะครับบอกว่าอยากฟังเพลงหลงทางของคุณเสกสรรทองวัฒนานะครับคุณปูเป้ขอฟังเพลงเพียงก่อนนั้นของพี่ออสคีรีบูลครับในขณะที่คุณหนิงโคกศรีสุพรรณขอฟังเพลงของพี่เบิร์ดนะครับบันทึกหน้าสุดท้ายเดี๋ยวผมเล่นเพลงเพื่อชีวิตเลยแล้วกันเนาะนะครับใจตรงกันเลยนะครับคนไทโซ่กำลังจะเปิดเพลงเพื่อชีวิตพูดีนะครับขอฟังเพลงหลงทางของคุณเสกสรรทองวัฒนาเข้ามาจัดให้เลยนะครับ

เพลงนี้แต่งได้ดีแต่งได้ตรงนะฮะเหลือเกินนะครับในยุคอดีตที่ผ่านมานะครับ 30-40 ปีก่อนนะฮะคนไทยนิยมไปทำงานที่ซาอุเหลือเกินนะครับซาอุดิอาระเบียหลายๆท่านก็โชคดีนะครับไปทำงานได้เงินได้ทองกลับมาเยอะในขณะที่อีกหลายคนก็โดนหลอกนะฮะไปลงที่ซาอุดรเจ็บปวดเหลือเกินนะครับฝากเพลงนี้ไปลงที่ร้านต้นข้าวเกษตรพันธุ์ให้กับเฮียแอร์และก็เจวันรวมทั้งทีมงานทุกคนด้วยนะครับมีแต่คนน่ารักที่ร้านต้นร้านต้นข้าวเกษตรพันธุ์นะครับกับเวลาตอนนี้8:28 นะครับขอบคุณไปยังร้านพี่บุญชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับเจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่โดยคุณหมอดำคุณหมอบุษักบุดีด้วงและก็เจลิมนะครับต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมกต้องที่วิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนดุดด้อนสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้กับคุณนะครับเราเป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาร์บอยอัดแรงนะครับจำหน่ายทั้งส่งและก็ปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและก็จังหวัดบึงกาฬด้วยนะครับสนใจติดต่อได้ที่0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ครับขอบคุณนะครับท่านนายกเทพกรสมุทรพิทักษ์และก็คุณนายเรือนแห่งอาไก่สดท่าแร่นะครับนึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อาไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอนะครับไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงเครื่องครัวต่างๆมากมายหลากหลายอย่างและก็ใหม่สดเสมอในทุกๆวันนะครับท่านใดที่มีงานมีการโดยเฉพาะงานเขาดำนะครับต้องการสินค้าในร้านของเราอาไก่สดไปใช้ก่อนก็ไปรับก่อนได้เลยและค่อยเคลียร์กันทีหลังนะครับหมายเลขโทรศัพท์0883001367และก็0883126056นะครับอาไก่สดท่าแรกของเราเปิดบริการทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา4:00 นจนถึง18:00 นครับขอบคุณนะครับตรอโอเคท่าแรกถนนท่าแรกสีสงครามบริการตรวจสอบสภาพและความปลอดภัยของรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบต่อภาษีต่อทะเบียนประกันภัยรถทุกชนิดนะครับปลดนะครับรถเดียวทันใจรอรับได้เลยครบจบในที่เดียวที่ตรอโอเคท่าแรกเราเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ8:00 นถึง17:00 นหมายเลขโทรศัพท์0942863535ครับขอบคุณนะครับคุณเอกรินพงพิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่นะครับผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จแผ่นพื้นสำเร็จท่อระบายน้ำอัดแรงเสาคอนกรีตบ่อพักที่ได้มาตรฐานปูนดีมีคุณภาพนะครับสั่งได้ดังใจเทไว้ทุกที่คอนกรีตผสมเสร็จที่หลายงานก่อสร้างเลือกใช้ตอบโจทย์ทุกหน้างานส่งไวราคาโดนใจใส่ใจทุกขั้นตอนนะครับปรึกษาหรือให้ประเมินงานกันก่อนได้ที่0864441924ครับขอบคุณนะครับเสี่ยเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับแห่งเล็กเนื้อสดบ้านดอนชิงบานนะครับจำหน่ายเนื้อวัวสดๆนะครับเนื้อลาบเนื้อต้มเนื้อแกงเนื้อย่างสันนอกสันในซี่โครงเครื่องในเนื้อขาลายและก็อื่นๆเนื้อดีมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานจำหน่ายทั้งปลีกและก็ส่งในราคาที่คุณพึงพอใจนะครับมีงานบุญงานบวชงานแต่งติดต่อได้เลยที่เล็กเนื้อสดบ้านดอนชิงบานหมายเลขโทรศัพท์0808266165ครับขอบคุณนะครับสำหรับพี่หมวยนะครับคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์นะครับแห่งร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่นะครับบริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนวดเส้นนวดเอ็นนะครับท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นลุกนั่งเดินลำบากโปรดตรงมาหาเราที่ศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่เรามีหมอนวดประจำเพื่อนวดแผนไทยให้กับคุณนะครับโดยผ่านการอบรมตามหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรการันตีคุณภาพด้วยนะครับก็อยู่ฝั่งเดียวกันกับคิวรถ2แถวท่าแร่ติดถนนใหญ่นะครับถนนสกลนครนครพนมนะครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พี่หมวยนะครับ0654012028ครับขอบคุณบริษัทอินโนโซลาร์พลัสจำกัดโดยคุณโอธนภัทรพีรธรรมนะครับจำหน่ายติดตั้งโซลาร์เซลล์ทุกระบบนะครับรับออกแบบโซลาร์เซลล์ด้วยไม่ว่าจะเป็นระบบออนกริดออฟกริดไฮบริดนะครับระบบโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำปั๊มประดาระบบโซลาร์เซลล์ชุดนอนหนาก็มีนะครับมาติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพื่อช่วยลดค่าไฟนะครับทั้งบ้านเรือนอาคารสำนักงานร้านกาแฟร้านมินิมาร์ทและก็อื่นๆนะครับสนใจติดต่อหรือว่าสอบถามกันได้ที่0815369695ครับและวรวุฒิลงศพท่าแร่โดยผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายลงศพแบบคริสในการงานฝีมือประณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณนะครับตั้งอยู่หมู่ที่1ชุมชนเฟื่องฟูนะครับถนนคนทำดาวหรือว่าซอยข้าง 7-11 ตรงไปเรื่อยๆนะครับ
อยู่ด้านซ้ายมือก่อนถึงท่าเรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ0872199503วรวุฒิโลศพท่าแร่นะครับพร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตครับนี่คือคู่ใจดีของเรากับรายการคิดถึงวันหวานนะครับไปที่พี่ยุ้ยภูเก็ตนะครับพี่สาวสุดสวยใจดีนะครับฝากเพลงรักตรึงใจให้กับอดีตชาวแก๊งเบบี้ร็อกในตำนานนะครับพิเศษสุดสำหรับคุณอ้อกระป๋องกระป๋องบุบนะครับและก็เพื่อนๆศิษย์เก่าสยดแซ่บทุกคนเลยนะครับรักตรึงใจพร้อมแล้วครับพี่ยุ้ยครับ

ออสคิริบูลนะครับดาวอีกหนึ่งดวงที่ล่วงลับไปแต่ผลงานและก็ความดีงามทั้งหลายทั้งปวงก็คงจะอยู่กับแฟนๆตราบนานเท่านานนะครับนี่คืออัลบั้มชุดที่4ของพี่ออสคิริบูลนะครับอัลบั้มเพียงก่อนนั้นเพลงนี้ก็ชื่อเดียวกันกับอัลบั้มนี้ด้วยนะครับจากคุณปูเป้ที่ส่งเพลงนี้เข้ามานะครับ8:41 เวลาแต่ตอนนี้นะครับคุณอ้อสกลนครนะครับขอฟังเพลงระทมรักนะครับเวอร์ชันของคุณต้อมเรนโบว์นะครับคุณน้ำฝนจากบ้านท่าอยากฟังเพลงอยากลืมของสาวสาวสาวนะครับชาวตลาดต่อการค้าสกลนครนะครับขอฟังเพลงสัญญารักนะครับเพลงคู่นะฮะเพลงนี้ร้องโดยใครชื่อสัญญารักพี่ชมพูฟุตตี้และก็คุณบุ๋มปุยฝ้ายนะครับคุณหนูเล็กนะครับขอฟังเพลงอาจจะเป็นคนนี้นะครับและก็พนักท่านสวจากหมู่หนึ่งท่าแร่อยากฟังเพลงของคุณวินัยพันธุรักษ์นะครับสิ้นกลิ่นดินโอเคนะฮะทยอยเล่นให้กับบทเพลงต่างๆที่คุณขอนะครับไปฟังอีก2ผลงานเพลงนะครับพี่ปิ๊กสิสวัสดิ์นะครับพี่สาวที่ใจดีนะครับขอฟังเพลงเขียนถึงคนบนฟ้าฝากให้กับตนเองแล้วก็ให้กับทุกๆท่านด้วยนะครับพร้อมกับ3หนุ่ม3มุมนะครับขอบคุณด้วยพี่ปิ๊กแล้วก็เพื่อนอ้อนะครับเพื่อนตุ้ยเพื่อนนี้จากการศึกษารุ่นที่1นะครับขอฟังเพลงดาวกระดาษของคุณปนัดดาเรืองวุฒิช่วงนี้ฟังอีก2ผลงานเพลง

ชายทุน3ผลงานเพลงนะครับตั้งแต่เพลงเขียนดึงคนบนฟ้าคุณพิงลำพระเพิงนะครับเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องโคตรรักเองเลยจากพี่ปิ๊กสิริสวัสดิ์นะครับและก็เพื่อนอ้อนะครับเพื่อนตุ้ยเพื่อนนิดจากทัศนศึกษาเรื่องที่1เพลงดาวกระดาษของคุณบรรณดาเรืองวุฒินะครับเพลงนี้ได้รับรางวัลพระพิฆเนศทองคำด้วยนะฮะกับเพลงดาวกระดาษและก็เพลงนี้นะครับอัลบั้มชุดแรกของพี่เบิร์ดธงชัยแม่อินไตบันทึกหน้าสุดท้ายจากคุณหนิงโคกศรีสุพรรณนะครับถึงวันวานอยู่กับผมไก่พุทธิกายทองต่างพร้อมกับวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับเจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอพุทธศักดิ์บุตรดีด้วงและก็เจลิมนะครับอาไก่สดท่าแร่ท่านนายกเทพกรเสบียงพิทักษ์และก็คุณนายเรือนตระอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามคุณเอกรินพงพิษนะครับแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่เสเล็กคุณสิทธิชัยนะครับแห่งเล็กเนื้อสดปั้นดอนชิงบานคุณโอธนพัฒน์พิรธรรมนะครับแห่งบริษัทอินโนโซลพัฒน์จำกัดพี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์แห่งร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่และผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเซนแห่งวรวุฒิลงศพท่าแร่นะครับเราจะปิดเพลงเพลงนี้ด้วยผลงานเพลงของบ่าววีนะครับประตูเสรีภาพทองต่างกับเพลงหุ่นไล่กานะครับจากนั้นพักสักครู่ช่วงหน้ามาฟังกันต่อในช่วงที่2กับคิดถึงหวานๆครับ

0: แล้วตึกพังถล่มต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
2: 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าอันนี้เป็นวันพุธแล้วก็พระศาสนาจักรให้ระลึกถึงในบุญปีโอพระสงฆ์คุณพ่อปีโอได้ยึดเอางานธรรมทูตและไม้กางเขนของพระเยซูเจ้าเป็นพระหลังเป็นปริชาญาณและเกียรติสำหรับตัวเองเหมือนนักบุญเปาโลความรักของพระเยซูเจ้าถึงเราทำให้คุณพ่อกลายเป็นเหมือนกับพระองค์ในการทนทรมานเพื่อความรอดของโลกคุณพ่อได้ติดตามและเรียนแบบอย่างพระองค์พระคริสต์เจ้าผู้ถูกตรึงบนไม้กางเขนด้วยการเจริญชีวิตในความรักต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนมนุษย์ซึ่งแสดงออกในการแนะนำวิญญาณผู้คนมากมายที่มาหาในการสั่งแก้บาปการภาวนาและการถวายบูชามิสซาขอบพระคุณคุณพ่อพีโอใช้เวลาถวายมิสซานานนับชั่วโมงและฟังแก้บาปวันหนึ่ง15ชั่วโมงบุญพีโอช่วยมีวอนเพื่อชาวเราด้วยเทอญประการที่หนึ่งพระวจนะของพระพุทธเจ้าเป็นความจริงพระองค์เป็นโลกกำบังคนที่ลี้ภัยในพระองค์ดวนเปาโลขอดังนี้1ให้การโกหกอยู่ห่างไกลจากท่าน 2. อย่าให้ท่านยากจนหรือร่ำรวยเพราะเมื่อยากจนก็จะขโมยและเมื่อร่ำรวยก็จะปฏิเสธพระองค์และดูถูกคนอื่นส่วนพระวรสารในวันนี้พระเยซูเจ้าส่งสาวกออกไปประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้าและรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยทุกชนิดให้พวกเขาสานต่องานของพระองค์ทุกวันนี้พระเยซูเจ้าก็ยังทรงสิทธิ์ของพระองค์ออกไปก็คือพระสงฆ์นักบวชและคารวาสแพร่ธรรมคารวาสทุกคนไปประกาศข่าวดีทั่วโลกสิ่งหนึ่งที่สิทธิ์ต้องการตระหนักก็คือเชื่อมั่นว่าพระองค์ส่งเขาไปประกาศข่าวดีไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นพระองค์เองและเชื่อมั่นในพระญาณสอดส่องของพระองค์ในการดำรงชีวิตที่สมถะตามฐานะของตนเองขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์
2: ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับคิดถึงวันวานนะครับในช่วงของเพลงสหประชาชาตินะครับเมื่อวานเพลงจีนวันนี้เพลงญี่ปุ่นนะครับเพลงญี่ปุ่นที่คุ้นเคยกันดีโดยเฉพาะแฟนๆของวงชาตรีนะครับทั้ง2เพลงที่ผมเปิดไปนะฮะเพลงนี้ก็คือเพลงยากยิ่งนักนะครับโดยการขับร้องของคุณโอยานากิรุมิโกะนะฮะออกในปี1973หรือว่า2516ในขณะที่เพลงก่อนหน้านี้นะครับคุณไทยคนไทยก็จะคุ้นเคยกันดีกับบทเพลงของวงชาตรีก็คือเพลงบทเรียนรักขับร้องโดยคุณนาโอมินะครับชิอากินะครับเพลงนี้1972หรือว่า2515นำมาฝากกันนะครับกับคิดถึงวันวานในช่วงที่2นะครับกับเวลาตอนนี้ 9:11 นาทียังอยู่กับผมไก่บุตรที่ไกลทองตังนะครับพร้อมกับร้านวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอปุณศักดิ์บุตรดีด้วงและก็เจลิมนะครับท่านนายกเทพกรเสมอพิทักษ์และก็คุณนาเรือนแห่งอาไก่สดท่าแร่ตระอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่สีสงครามคุณเอกรินพงพิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่เหล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานนะครับเสียเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมบริษัทอินโนโซลพัฒน์จำกัดคุณโอธนพัฒน์ผิวรธรรมนะครับพี่หมวยคุณพองศรีทรงเล็กสิงห์นะครับแห่งศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเซนแห่งวรวุฒิลงศพท่าแร่ยังคงให้การสนับสนุนรายการคิดถึงหวานๆของเรานะครับรักโฮมรักจากคุณอ้อสกลนคร

ัลบั้มคนนกและดอกไม้นะครับพี่เบิร์ดธงชัยแม่อินตายพี่แอมสวรรค์ลีลาบุตรนะครับกับเพลงนี้อาจจะเป็นคนนี้หยิบเอาผลงานเพลงของพี่แหวนทิติมาสุตสุนทรมาขับร้องคู่กันนะครับจากคุณหนูเลขที่ส่งเพลงนี้เข้ามานะครับขอบคุณอาจารย์เสรีอาจารย์ย่องด้วยนะครับอยากฟังเพลงใต้ร่มมาลุลีนะครับเพลงคู่นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับอาจารย์ครับอาจารย์ย่องนะครับอาจารย์ผู้ใจดีนะครับแล้วก็มีคุณปอเปิ้ลนะครับขอฟังเพลงกระดาษใจของคุณกุ้งตวงสิทธิ์เรียมจินดาวงเพื่อนนะครับหนุ่มหล่อจากพลนาแก้วอยากฟังเพลงเพราะเราคู่กันของคาริโดสโคปนะครับน้องหญิงจากชิงเครือขอฟังเพลงรักกำใจของพี่เอพัชราแวงวันนะฮะคุณบีจากป่าว่านนะครับเพลงรู้ไหมของมอกระจายแล้วก็พี่สาวคนเดิมขอฟังเพลงของคุณโจ้บุญนาคนะครับฉันยังมีหัวใจโอเคครับไปฟังเพลงคู่กันบ้างดีกว่านะครับจากตลาดการค้าสัญญารักและก็ต่อด้วยใต้ร่มมะลุลีครับอัลบั้มรวมดาว2

มัลลุลีนะครับบทเพลงคู่นะครับอัลบั้มรวมดาวชุดที่2จากอาจารย์ย่องอาจารย์เสรีผ่าพรมฤทธิ์ที่ฝากเพลงนี้เข้ามานะครับและฝากเพลงนี้ไปให้กับพี่ปิ๊กสิริสวัสดิ์ด้วยนะครับร่มมัลลุลีแถวเรามีไหมฮะต้นมัลลุลีนะครับมันเป็นยังไงฮะนะฮะเกิดมาไม่เคยเห็นแต่ต้นขี้เหล็กนะฮะทำไมไม่มีใครไปแต่งเพลงบ้างเนาะนะฮะใต้ร่มขี้เหล็กนะฮะรักของเราต้นขี้เหล็กณริมหนองหารนะฮะเราสองคนนั่งพรอดรักกันมองดูปิงค้าวกับปิงเซียน เดี๋ยวว่างๆผมจะไปแต่งเพลงนี้นะฮะ 9:28 นะครับพนักท่านสวหมู่หนึ่งท่าแร่นะครับฝากเพลงนี้เข้ามานะครับผลงานของคุณวินัยพันธุรักษ์นะครับพี่ต่อยแห่ง The Impossible นะครับปัจจุบันท่านก็ได้เป็นศิลปินแห่งชาติแล้วนะครับกับเพลงนี้สิ้นกลิ่นดินครับ

เกษตรนะฮะบอกว่า3วันแล้วนะจ๊ะเพลงนี้นะฮะรักมั่นคงนะครับคุณกุ้งตวงสิทธิ์เรียมจินดาจากวงเพื่อนนะครับอยู่ในอัลบั้มชุดที่4นะครับอัลบั้มแด่เธอที่รักนะครับแต่ต้นฉบับเพลงนี้จริงๆเป็นของวง The Success นะครับศิลปินจากนิติทัศน์โปรโมชั่นเหมือนกันนะครับที่ขับร้องเอาไว้เดี๋ยวโอกาสน่าจะเอาของ Success มาให้ฟังด้วยนะครับสำหรับเพลงนี้รักมั่นคงนะครับฝากเป็นความสุขสำหรับทุกๆท่านด้วยนะครับรักมั่นคงที่มีต่อเธอรักแท้ต้องมั่นคงรักแท้ต้องซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ทั้งต่อหน้าและรับหลังนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ต่อหน้าเธอเอ้ยรักเธอเหลือเกินที่รักเธอกระพริบตาแค่นั้นนะครับสายตาเหล่ไปมองคนอื่นแบบนี้ต้องโดนหลังแหวนการนาฬิกา34 นาทีครับที่ถึงวันชั่วโมงที่2นะครับขอบคุณไปยังวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับจะขอเรียกกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่โดยคุณหมอดำคุณหมอพุนศักดิ์บุตรดีดวงและก็เจลิมต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนรุดร่อนสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้กับคุณนะครับเราเป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงนะครับจำหน่ายทั้งส่งและก็ปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและก็จังหวัดบึงกาฬนะครับสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่ครับขอบคุณนะครับสำหรับอาไก่สดท่าแร่นะครับโดยท่านนายกเทพกรสมุทรพิทักษ์และก็คุณนายเรือนะครับนึกถึงไก่สดๆคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อาไก่สดท่าแร่นะครับเราจำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงเครื่องปัวต่างๆมากมายหลากหลายอย่างนะครับใหม่สดเสมอในทุกๆวันและท่านที่มีงานมีการนะครับโดยเฉพาะงานเขาดำต้องการสินค้าในร้านไปใช้ก็มารับไปก่อนได้เลยนะครับแล้วค่อยเคลียร์กันทีหลังหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0883001367และก็0883126056นะครับเราเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4 นาฬิกาจนถึง18 นาฬิกานะครับอะไก่สดท่าแร่ครับขอบคุณนะครับตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามบริการตรวจสอบสภาพและความปลอดภัยของรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบต่อภาษีต่อทะเบียนประกันภัยรถทุกชนิดนะครับรวดเร็วทันใจรอรับได้เลยครบจบในที่เดียวที่ตรอโอเคท่าแร่เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ8 นาฬิกาถึง17 นาฬิกาหมายเลขโทรศัพท์0942863535ครับขอบคุณนะครับคุณเอกรินพงพิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จนะครับแผ่นพื้นสำเร็จท่อระบายน้ำอัดแรงเสาคอนกรีตบ่อพักที่ได้มาตรฐานปูนดีมีคุณภาพสั่งได้ดังใจเทไวทุกที่คอนกรีตผสมเสร็จที่หลายงานก่อสร้างเลือกใช้ตอบโจทย์ทุกหน้างานนะครับส่งไวราคาโดนใจใส่ใจในทุกขั้นตอนนะครับปรึกษาหารือกันได้นะครับที่0864441924นะครับกับโอเคคอนกรีตท่าแร่อยู่ใกล้ๆกันกับโรงเรียนท่าแร่ศึกษาครับขอบคุณนะครับเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานโดยเศษเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับคนใจดีมีน้ำใจจำหน่ายเนื้อวัวสดๆนะครับเนื้อลาบเนื้อต้มเนื้อแกงเนื้อย่างสัตว์นอกสัตว์ในซี่โครงเครื่องในเนื้อขาลายและก็อื่นๆเนื้อดีมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานนะครับจำหน่ายทั้งปลีกและก็ส่งในราคาที่คุณพึงพอใจมีงานบุญงานบวชงานแต่งติดต่อได้เลยนะครับที่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานหมายเลขโทรศัพท์0808266165ครับขอบคุณนะครับบริษัทอินโนโซลพัทจำกัดคุณโอธนพัทพีรธรรมนะครับรับออกแบบโซลาเซลล์จำหน่ายติดตั้งโซลาเซลล์ทุกระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบออนกริดออฟกริดนะครับระบบไฮบริดระบบโซลาเซลล์ปั๊มน้ำปั๊มบาดาลระบบโซลาเซลล์ชุดนอนหนาก็มีนะครับมาร่วมการติดตั้งระบบโซลาเซลล์เพื่อช่วยลดค่าไฟนะครับทั้งบ้านเรือนอาคารสำนักงานร้านกาแฟร้านมินิมาร์ทและก็อื่นๆสอบถามหรือว่าปรึกษาหารือกันได้ที่0815369695นะครับขอบคุณพี่หมวยนะครับคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์แห่งร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนะครับนวดเส้นนวดเอ็นนะครับท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นลุกนั่งเดินลำบากโปรดตรงมาหาเราที่ศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่นะครับเรามีหมอนวดนะครับเพื่อนวดแผนไทยให้กับคุณนะครับได้รับใบประกาศนียบัตรตามหลักสูตรที่ได้อบรมมานะครับอยู่ถนนสกลนครนครพนมนะครับฝั่งเดียวกันกับคิวรถ2 แถวท่าแร่
โทรศัพท์มาสอบถามหรือว่าจองคิวกันได้นะครับที่0654012028ครับขอบคุณนะครับวรวุฒิโรงศพท่าแรกโดยผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายโรงศพแบบกรีซงานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยานะครับเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของชีวิตนะครับตั้งอยู่หมู่ที่1ชุมชนเฟื่องฟูนะครับถนนคนทำดาวข้างๆซอย 7-11 ตรงไปเรื่อยๆนะครับอยู่ด้านซ้ายมือก่อนถึงท่าเรือนะครับหรือว่าสอบถามเรื่อยๆเพิ่มเติมได้ที่0872199503นะครับวรวุฒิลงศพท่าแรกเราพร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตครับนี่คือผู้ชี้ดีของเรากับรายการคิดถึงหวานๆครับคุณน้ำฝนจากบ้านท่านะครับขอฟังเพลงนี้สาวๆๆอยากลืมครับ

ผลงานของคุณโจ้บุญนาคนะครับศิลปินจากค่ายโปรมีเดียมาร์ทนะครับค่ายเดียวกันกับคุณนิตยาบุญสูงเนินกับเพลงนี้ที่สาวคนเดิมนะครับขอฟังเพลงฉันยังมีหัวใจนะครับและก็ก่อนหน้านั้นเป็นเพลงรักกำใจของพี่เอพัชราเวงวันนะครับจากน้องหญิงชิงเครือและก็อยากลืมของสาวสาวนะครับจากคุณน้ำฝนบรรทาที่ส่งเพลงนี้เข้ามานะครับเวลาของเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับรายการต่อไปพบกับรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงพี่ต้อยสมจิตมังกายมารอแล้วนะครับก่อนจากกันนะครับผมขออนุญาตข้อคิดสะกิดใจของพระคุณเจ้าปู่พระคุณเจ้าจำเนียนสันติสุขนิรันดร์มาฝากกันนะครับพระคุณเจ้าบอกว่าสิ่งที่มีราคาแพงที่สุดในโลกก็คือความไว้เนื้อเชื่อใจมันอาจจะต้องใช้เวลาหลายปีเพื่อให้ได้มาและสูญเสียไปในเสี้ยววินาทีนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ติดตามรับฟังรายการของเรานะครับผมไก่บุริกายทอตามพร้อมกับวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับอะไก่สดท่าแร่ตรอโอเคท่าแร่นะครับโอเคคอนกรีตท่าแร่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานนะครับบริษัทอินโนโซลพัฒน์จำกัดร้านสีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่วรวุฒิโรงศพท่าแร่และร้านไก่ชนแก้วต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับสองเพลงสุดท้ายนะครับจัดให้กับคุณนะครับเพลงรู้ไหมของมอกระจายนะครับจากคุณบีป่าว่านและก็ชาวนากับงูเห่านะครับหนุ่มกรุงศรีวันนี้ร่ำลาไปเพียงเท่านี้นะครับขอพระผู้เป็นเจ้าอวยพรและคุ้มครองทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่นะครับเวลา 8:00 น.เป็นต้นไปวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าอันนี้เป็นวันพุธแล้วก็พระศาสนาจักรให้ระลึกถึงในบุญปีโอพระสงฆ์คุณพ่อปีโอได้ยึดเอางานธรรมทูตและไม้กางเขนของพระเยซูเจ้าเป็นพระหลังเป็นปริชญาณและเกียรติสำหรับตัวเองเหมือนนักบุญเปาโลความรักของพระเยซูเจ้าถึงเราทำให้คุณพ่อกลายเป็นเหมือนกับพระองค์ในการทนทรมานเพื่อความรอดของโลกคุณพ่อได้ติดตามและเรียนแบบอย่างพระองค์พระคริสต์เจ้าผู้ถูกตรึงบนไม้กางเขนด้วยการเจริญชีวิตในความรักต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนมนุษย์ซึ่งแสดงออกในการแนะนำวิญญาณผู้คนมากมายที่มาหาในการสั่งแก้บาปการภาวนาและการถวายบูชามิสซาขอบพระคุณคุณพ่อพีโอใช้เวลาถวายมิสซานานนับชั่วโมงและฟังแก้บาปวันหนึ่ง15ชั่วโมงและบุญพีโอช่วยมีวอนเพื่อชาวเราด้วยเทอญประการที่หนึ่งพระวจนะของพระพุทธเจ้าเป็นความจริงพระองค์เป็นโลกกำบังคนที่ลี้ภัยในพระองค์ดวนเปาโลขอดังนี้หนึ่งให้การโกหกอยู่ห่างไกลจากท่านสองอย่าให้ท่านยากจนหรือร่ำรวยเพราะเมื่อยากจนก็จะขโมยและเมื่อร่ำรวยก็จะปฏิเสธพระองค์และดูถูกคนอื่นส่วนพระวรสารในวันนี้พระเยซูเจ้าส่งสาวกออกไปประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้าและรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยทุกชนิดให้พวกเขาสานต่องานของพระองค์ทุกวันนี้พระเยซูเจ้าก็ยังทรงสิทธิ์ของพระองค์ออกไปก็คือพระสงฆ์นักบวชและคฤหัสถ์แพร่ธรรมคฤหัสถ์ทุกคนไปประกาศข่าวดีทั่วโลกสิ่งหนึ่งที่สิทธิ์ต้องการตระหนักก็คือเชื่อมั่นว่าพระองค์ส่งเขาไปประกาศข่าวดีไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นพระองค์เองและเชื่อมั่นในพระญาณสอดส่องของพระองค์ในการดำรงชีวิตที่สมถะตามฐานะของตนเองขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกายมังกาย

วัสดีครับคุณผู้ฟังผมต้อยสมจิตมังกายนะครับขอนำเข้าสู่รายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงครับประจำวันพุธที่23ของเดือนกันยายนพ.ศ. 2569นะครับเมื่อได้เวลานะครับ10นาฬิกาก็มาพบพ่อกันนะครับอยู่วิทยุมีสั่งทะเลหนองแสง FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงนะครับฉะนั้นแล้วนะครับจบแบบรายการคิดถึงวันๆของคุณไก่พุทธิไก่ทองอันตังนะครับก็มาพบพ่อกันพร้อมกับเพลงนะครับขอแค่มองของธนาภาโชคนะครับร้องเอาไว้ดูว่ารักคนชื่อต้อยเหรอล่ะวงเล็บวงเล็บ ผมได้รับการแนะนำนะครับมาจากฟ้าต้อยอยู่ทางชุมชนสามัคคีนะครับหมู่ที่3นะครับก็ถือว่าเป็น FC ที่ฟังรายการอยู่เป็นประจำนะครับก็แนะนำเพลงเขามาฝากให้สุขุสุคนที่ฟังรายการเด้อฝากไปให้ทางยายตู้แน่ทางชุมชนสมประสงค์นะครับหมู่6บ้านทะเลเฮานี่ครับนะครับก็ฝากเพลงให้กันและกันเนาะตลอดจนมีรักแฟนเพลงที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้เด้อป้าต้อยว้าวมีพี่น้องขอเพลงเข้ามา 2-3 เพลงเดี๋ยวผมจัดให้เด้อพี่น้องเด้อจัดให้ตามลำดับนะครับส่วนคุณป้าคนึงนิดเอาไหลฝากขอเพลงวันเกิดอวยพรให้อาแดงอยู่ทางนาห้องม่วงพุละทางหมู่4ส่วนอะไรในเพลงยังก็ได้ฟังคู่มือคู่มือเด้อลูกหลานเด้อเพิ่นเว้านะครับเพราะฉะนั้นก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับมิตรรักแฟนเพลงที่อยู่นะครับโคกน้องนาที่ปู่ย่าตายายฝากหรือว่ามอบมูลมังสังขยาให้ได้ไปอยู่นะครับโคกหนองนาพออยู่คุณมือนี่พี่น้องเอ้ยเฮ็ดจังได๋ว่าพออยู่น้ำกะไหลไฟกะสว่างนะครับมีสะเลี้ยงปลาเทงคูสะก็มีพักพืชพันธุ์ธัญญาหารปลูกเอาไว้กินตามฤดูกาลน่ะเห็นบ่พี่น้องไฟบ่มีกะโซลาร์เซลล์เนาะพลังงานแสงอาทิตย์หมู่นี้เห็นบ่พี่น้องนั่นก็คือความสุขของพี่น้องที่อยู่แบบพอเพียงแต่บ่เพียงพออย่างเพลงนี้ครับแน่นะครับห้องใส่มื้อนี้ขอเพลงเอาที่สบายใจเด้อเราอ่ะพร้อมกับตาตุ้ยและกระทั่งเขาใหญ่นี้ขายปิ้งปลาดุกบ่มื้อนี้ปิ้งวิญญาณไก่หรือว่าซี่โครงไก่มื้อสันวันดีก็มีพักพายเป็นพักที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลโครงการที่พี่น้องไปใส่เบ็ดกบนะครับแล้วก็นำกบมาต้มใส่มะเขือจังหน่อยเนาะใบมะขามอ่อนแน่ป้าเฮ้ยแจ่วกินกับผักพายก็สุดยอดเมืองมันต้นเนาะพี่น้องอยู่วงหันละ4แยกนะครับทางขึ้นมาทางตลาดเก่านี่ครับ

0: คุ้มหน้าห้มม่วงอยู่ตรงข้ามกับเดอะเนเจอร์บริการห้องพักแล้วก็ขายรถนะครับมือสองให้เช่ารถมือสองของเสียอัดตลาดรถอธานิตยังยังกับอู่ซ่อมรถยนต์นะครับวอลุ่งเรืองการช่างของเฮียวุฒิมูซีบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับฉะนั้นแล้วตาโอ้นี่มักขนาดเพลงนี้ส่งขึ้นไปทางพุระทางบ้านพนาวันนะครับหมู่ห้าเด้อฝากให้ทางเขาใหญ่นี้หมอนี่ตะห้องหมอนี่ได้นะครับให้หมอนี่พอได้กับห้องหมอนี่นะหูจักรถเนาะ อยู่ใกล้ห้าแยกข้างร้านยายสมนะครับเย็นๆเขามาจากน้อยบอกไกลครับเฮือนของอามอนดวงคุมานะนะครับบอกไกลกันนะครับอยู่โซนนั้นล่ะก็ฝากให้เด้อหมอนี่เด้อคิดถึงคนบนฟ้าเนาะFC 9แค่เศษผ้านะครับเดี๋ยวขออนุญาตรับสายสายนี้ก่อนนะครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสาวจุ๊บเจง
1: เอ้ยขอฟังเพลงทำไมคะ
0: ชื่อเพลงครับ
1: ของสิริพรนะคะ
0: ชื่อเพลง
1: ตัวจริงประจำใจค่ะ
0: ตัวจริงประจำใจเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับออนแอร์น้ำมันอยู่เด้อออนแอร์น้ำมันเด้อออนแอร์น้ำมันเด้อเนี่ยตัวจริงประจำใจ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จ้า
1: ขออีกเพลงหนึ่งนะคะอายเด้อ
0: ชื่อเพลงเด้อเพลงที่สองเพลงอย่าง
1: บัวลอยจ้า
0: โอ้ยใจลอยค่อยกระไรบัวลอยลอยไปทางไหนน้องน้องไหนน้องบัวลอยเนี่ยน้อง
1: ลอยไปทางพุลานทหารบ้านสูตรพุลาม
0: ันต้องขึ้นไปทางล่องน้ำมันอันทางอันนี่แหละห้วยแก้บได้เนาะขึ้นไปตรงนี้เลยนี่แต่สงสาร
1: เ
0: รา
1: แต่ก็ไม่
0: คุ
1: ยจ้างไม่ยินจะซื้อเดี๋ยวจริงๆเดี๋ยวขอเพลงก็เดี๋ยวจะซื้อที่เคยเห็นหน้าเดี๋ยวจะซ
0: ื้ออันบัวลอยนี่เอาของผู้ใดร้องเอาของคาราบาวหรือของผู้ใดร้อง
1: เอาคาราบาวจ้ะ
0: ต้นตะบับคาราบาวรถเนาะเพื่อชีวิตคนเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะ
0: ไอ้
1: ค่ะ
0: เป็นยังไง
1: สิ่งผู้สายค่ะไอ้วันละเลิก
0: ทำเนี่ยเป็นได้ออกอยู่บ่แถวบ้านคำขาได้ออกอยู่บ่ได้ออกอยู่บ่
1: ได้ออกสองมือแล้วค่ะ
0: บ่ได้ให้เปียวผลมาหรอวะ
1: บ่จ๋าเหมียวค่ะเอาแดดไปสักก่อนไอ้ตอนนี้ทางมันแห้งแน
0: ่ก็ได้ไปได้เฮ็ดพอได้กินบ่เฮ็ดให้เฮ็ด
1: เฮ็ดก็ออกอยู่ได้ไอ
0: ้เฮ็ดหยังออกตอนนี
1: ้เฮ็ดโคนเฮ็ดเฮ็ดปวกเฮ็ดตาบมันไอ
0: ้บ่ว่าภาษากลางเฮ็ดโคนเนาะบ่ภาษาบ่นเฮ็ดปวกจิกก็ว่าโอ้ยเนาะ
1: เฮ็ดปวกจิกเฮ็ดปวกจิก
0: เฮ็ดโคนเออทำจากฟาร์มเออโอ้ยเน
1: าะจ๊ะขอฟังขอหมอกเพลินทีมงานของไปหาเด้อ3หนุ่ม3มุมแล้วก็เสียงใสๆหน้าใหม่เด้อจ๊ะ
0: ครับๆๆๆแล้วก็ทหารบ้าน
1: โซนเถอะละจ๊ะ
0: ลืมมีได้เนาะทหารบ้านโซนเนาะ
1: ลืมมีได้จ๊ะค่ะขอบคุณหลายๆได้เด้อ
0: ขอบคุณคือกันครับขอบคุณหลายเด้อสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอาย
0: อากาศเปิดช่วงนี้เสียงก็เลยใสการสื่อสารที่ไล่พรมแดนก็เสียงใสได้ขึ้นเฮาก็เสียงใสวิทยุมีสังทะเลหนองแสงนี่พวกอินเทอร์เน็ตการสื่อสารที่ไล่พรมแดนนี่มันสื่อสารกันชัดเจนได้นะครับนั่นพี่น้องส่งข้อความมาอีกแล้วเดี๋ยวอ่านหลังไมค์เด้อนี่ก็ได้เด้อพี่สุเมธเดี๋ยวจัดให้เด้อเพลงเด้อพี่สุเมธเด้อเจ้าของแล้วก็ดีดีฟาร์มมีบุรายดอก80ไร่พี่น้องเพิ่นเป็นม่องเฮ็ดข้าวโป่งได้ข้าวโป่งโบราณเฮ็ดมาจากหยังข้าวโป่งฮะมาจากมันเนี่ยก็มันแก้วบ่มีสีอย่างนึงมันแก้วสีเหลืองสีม่วงเฮ็ดจากฟักทองรู้ว่ามักอึหั่นล่ะฟักทองบ่ได้พุ่นว่าฟักทองพุ่นว่ามักอึนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราเฮ็ดอยู่เฮือนเราหั่นแหละอยู่เดินนั่นดีๆฟาร์มล่ะส่งให้ทางยูซูเปอร์นี่ผมเห็นในยูซูเปอร์นี่ป้านำเสนอดีแต่ได้ข้าวโป่งได้มาจากไสมาจากบ้านแต่แห่ป้าอยู่ไสอยากกินแล้วไปอยู่นี่อยู่ร้านงอนลำนี่อยู่ตึกโบราณข้างศาลามาติโนนี่ใกล้บอกกับอาสนวิหารนะครับที่บรามีแคนทะเลนี่ครับน้องเทพผู้บริหารจัดการร้าน TNB นี่เคยโฆษณานำผมอยู่จำหน่ายพวกสินค้าเบตเตอร์เล็กเครื่องดื่มนะครับของไสเป็นต้นแก๊ส

ต้มนี่เดี๋ยวนี้เพิ่งไปเปิดเป็นร้านขายพวกโยยบ่เลือดแปลงบ่งอนลำภาษาย้วนงอนลำเป็นอย่างแซ่บข้าวโป่งเนาะยังมีของแท้อยู่ได้ข้าวโป่งโบราณนี่มองนึงอยู่ใสนี่อยู่เฮือนตาถมใจดีนี่แต่ก็ใจดีส่งไม้ต่อให้ลูกไผ่ลูกสะไผ่ให้ลูกชายล่ะน้าบ่าวผมนี่ล่ะเลยให้ลูกสะไผ่สานต่อลูกหลานเฮ็ดต่อข้าวโป่งนะอันนี้ส่งทั่วราชอาณาจักรส่งทางออนไลน์ว่าเฮ็ดบ่วาดบ่ไหวฝนตกฟ้าลงเฮ็ดใดอบตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าเฮ็ดน้ำข้าวโป่งเนาะแม่นบ่ท่านสุเมธ FC นั่นนี่ฟังอยู่ส่วนผู้ใดนี่เอาละเว้าหลายใหญ่ห้างบัดนี้พี่น้องเอ้ยเพลงก็ม่วนอยู่ดอกมื้อนี้ก็ได้สิเปิดเพลงให้เด้อแล้วจะสมาอวยพรนะครับแล้วก็มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์พร้อมนะครับมีหลายข่าวอยู่มื้อนี้ก็ได้เอ้านะครับใดๆก็มาฟังเพลงนี้ก่อนฝากให้ทางพี่สุเมธเด้อขอมาเมื่อวานนี่ล่ะมักเพลงนี้เป็นต้นนางกลางใจเพิ่นครับขอมาแล้วก็ฝากให้ครับ

นะครับบางช่างนะครับผมเล่นของนะครับสาวควันดาวเด้อนะครับทางยายนี้ถ้าฟังอยู่นะครับอยู่หม่องชุมชนเฟื่องฟูนะครับรอยต่อกับทางชุมชนนะครับสามิตรสัมพันธ์ทะเลเหนือแล้วก็ลงไปก็เป็นชุมชนนะครับท่าเรือทะเลใต้นะครับอยู่โซนทางนี้เนาะนะครับฉะนั้นก็มีเขายายเล่ยายเล่เนี่ยเฮือนเราอยู่ชุมชนสามิตรสัมพันธ์ใกล้กับเฮือนคุณปีชาเออนะครับก็เป็น FC ฟังรายการอยู่เป็นประจํานะครับอยู่โซนนั้นกับฟังคู่มือคู่มืออย่างผมถามว่าอยู่สายอยู่ใกล้เจ้าหละเรียกว่าใกล้เจ้าก็ใกล้วิทยุฟังรายการเจ้าหละพ่อเนาะเพราะใกล้ผมอยู่นี่ได้อยู่วังเดแคร์นี่ได้เมื่อวานนี้FC ที่มาร่วมกิจกรรมนะครับฉลองครบ4ปีในการก่อตั้งศูนย์เดแคร์นะครับเมื่อวานนี้ก็มีพิธีบูชานะครับมิซานะครับมีพิธีเปิดนะครับแล้วก็มีกิจกรรมนะครับของทางศูนย์เดแคร์ศูนย์อธิบาลศูนย์สังคมพัฒนามิสังทะเลหนองแสงโดยคุณพ่อกฤษดาว่องไวและคุณพ่อชัยเสริมนะครับสุทธินะครับเป็นประธานร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับก็มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับจากทางกองงานเนาะนะครับทางด้านกองงานทางเทศบาลตำบลท่าแร่นะครับกองนะครับสวัสดิการและสังคมและก็งานทั่วไปนะครับฝากประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดนะครับโครงการสถาบันพัฒนานะครับศักยภาพผู้สูงผู้ทรงคุณค่าเทศบาลตำบลท่าแร่ประจำปีพ.ศ. 2569นะครับหน้าศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้เทศบาลตำบลท่าแร่ในวันพระหัสบดีที่24กันยายนพ.ศ. 2569นะครับเวลา 8:30 นถึง 9:00 นลงทะเบียนครบธงชาติสวดภาวนานะครับแล้วก็เวลา 9:00 นถึง 12:00 นนะครับ1กิจกรรมด้านการนันทนาการและการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุนะครับโดยจะมีวิทยากรนะครับให้ความรู้นะครับให้กับพี่น้องนะครับผู้สูงวัยนะครับได้รับฟังเป็นวิทยากรนะครับเนาะเวลา 12:00 นถึง 13:00 นพักรับประทานอาหารกลางวันนำกันเด้อนะครับเวลา 13:00 นถึง 16:30 นก็มีการเตรียมพร้อมนะครับก่อนสูงวัยและการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าของชราอย่างมีคุณภาพนะครับก็มีวิทยากรให้ความรู้1ชั่วโมงและหลังจากนั้นก็มีกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุนะครับศิลปะนะครับและการวาดเส้นนะครับมาศิลปะในการนำนะครับบำบัดในการวาดเส้นนะครับและระบายสีเพื่อการฝึกการทำงานรวมนะครับกันนะครับของมือและประสาทตานะครับเพราะฉะนั้นก็มีวิทยากรนะครับให้ความรู้นะครับอันนี้ก็เป็นนะครับกำหนดนะครับให้กับบรรดาผู้สูงคุณค่าผู้สูงอายุผู้สูงคุณค่าเทศบาลตำบลทะเลเด้อไปร่วมพิธีกรรมกันนะครับเห็นหลายคนก็ตื่นตัวอยู่ครับกำลังตื่นตัวอยู่นะครับก็มีรายชื่อได้ที่ทางนะครับกองสวัสดิการและสังคมแรงงานทั่วไปเทศบาลตำบลท่าแร่นะครับได้นะครับให้ทางประธานชุมชนคณะกรรมการชุมชนนะครับได้นะครับติดตามแล้วก็ไปบอกคนฮอสานไปได้นะครับผมก็เป็นหนึ่งผู้หนึ่งแหละไปเตรียมความพร้อมได้ที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุแล้วได้อย่าหนีหนีบ่พ้นดอกพี่น้องเอ้ยอย่าไปว้าวเพราะเจ้าข่อยสิบ่เฒ่าหันอย่าไปว้าวเดี๋ยวมันจะผ่านไปแล้วก็ผ่านเข้ามาเอ้าอันนี้ว้าวสู่ฟังเด้อเพิ่นเจอกันเด้อโอ้ยไปทางไหนดีน้องไปเนาะอีกหนังสือนึงผมก็ได้รับนะครับ
หรือว่าพี่น้องบางคนก็ได้รับหนังสือที่รับเกียรตินะครับเรียนเชิญอันนี้ก็ได้ก็คืองานมาจากโรงเรียนแท้วิทยานะครับนะครับท่าแรกของเฮานะครับขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานมุทิตาจิตเกษียณอายุนะครับราชการครูนะครับนะครับก็คือสิ่งที่ส่งมาด้วยหนึ่งกำหนดนะครับงานนะครับคือด้วยทางโรงเรียนทะเลวิทยาได้โรงเรียนทะเลวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งได้กำหนดจัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการของนางสุภาพศรีวรกุลนะครับและนางวริกานะครับเจริญพงษ์เพื่อรำลึกถึงนะครับคุณงามความดีที่ได้นะครับทำคุณประโยชน์ให้แก่นักเรียนและวงการศึกษาซึ่งปฏิบัตินะครับงานด้วยความมั่นนะครับมุ่งมั่นนะครับและนะครับทุ่มเทตลอดระยะเวลาหลายปีนะครับการแสดงความขอบคุณนะครับชื่นชมในความทุ่มเทและการนะครับทำงานอย่างเต็มที่นะครับในโอกาสนี้ทางโรงเรียนทนายวิทยาจึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานตามวันเวลาและทางเก่านะครับก็คือวันพระศุกร์ที่24กันยายนพ.ศ.2569นะครับเวลา9 นาฬิกางานเริ่มอยู่ที่หอประชุมโรงเรียนทะเลวิทยาขอแสดงความนับถือนางพรมหาเพชรนะครับพันนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนทะเลวิทยากลุ่มงานบริหารทั่วไปธุรการนางสาววิไลนะครับอินเตนนะครับผู้ปฏิบัตินะครับเอานะครับก็มีหนังสือเป็นการเชิญมาโอ้ยงามเถอะเนาะคุณครูเอ้ยก็มีพิธีอำลานะครับครูผู้เกษียณอายุราชการนะครับก็คือคุณครูสุภานะครับศรีวรกุลและคุณครูวริกานะครับเจริญพงษ์นะครับนะครับเอาเมื่ออื่นก็มงคือกันบริหารประชุมโรงเรียนแทบวิทยาสิไปโรงเรียนก่อนได้สิไปโรงเรียนสักก่อนไปลงทะเบียนซะก่อนลงทะเบียนแล้วก็ไปเคารพธงชาติซะก่อนสวดภาวนาซะก่อนแล้วจากชีแวบแวบแวบแวบมาแวบได้พี่น้องแปลงร่างได้ก็ถือว่าทางนางพันมหาเพชรพันนี่ผู้อำนวยการโรงเรียนทะเลวิทยาก็ให้เกียรตินะครับซึ่งโทษครับผมก็ได้เป็นคณะกรรมการนะครับทางฝ่ายชุมชนนี่แหละนะครับของโรงเรียนแทรวิยาพร้อมนะครับหนึ่งในนั้นเพื่อนก็ให้เกียรติเนาะโอ้ยขอบคุณหลายๆครับอาจารย์ครับ อีกข่าวนึงอันนี้ก็ข่าวอันนี้มืออื่นมืออื่นสาวสี่มือฮือผู้ดอกอันนี้ก็ได้นะครับมือฮือผู้ดอกแต่ว่าคุณแออรุณตระกูลมาเนี่ยเพิ่งส่งนะครับไทม์ไลน์มาในกลุ่มวิทยุมิสังทะเลหนองแสง FM 105.0 MHz นะครับข่าวดีมีสาระและสร้างสรรค์และบันเทิงซึ่งคุณแอร์ดุลตระกูลมาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนักแก้รายการวิทยุแต่ว่าช่วงนี้เพิ่นยังไม่ได้เข้ารูปเข้ารอยเรื่องของงานพบตัวนี้เฮ็ด NOU อยู่ทางต่างประเทศอยู่3ปีโอ้ยเนาะชีพจรลงเท้าเรียกหลายลาก็ได้น้อยหลายแต่เราดีในนึงคือเราบ่ลืมบ้านแต่แห่มีหยังแล้วก็ส่งมากิจกรรมต่างๆแล้วก็เข้ามาหาบันเทิงนี่ก็กิจกรรมเล่าได้นี่ก็ได้นี่ฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรมเด็กวัดท่าแร่ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพปลอดโรคปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดในวันศุกร์ที่25 กันยายนพ.ศ. 2569นะครับผู้เข้าร่วมนะครับ150 คนจักรยาน150 คันนะกิจกรรมขบวนนะครับแบ่งเป็น5 กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มละประมาณ30 คันพร้อมหัวหน้ากลุ่มและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครดูแลความปลอดภัยจุดรวมพลเวลา8:30 นอยู่เรือนด้านหน้าหัวเรืออาสนวิหารอัครเทวดามีแขกแอนทะเลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกำหนดนะครับก็คือเวลา9:00 นชี้แจงวัตถุประสงค์และนะครับแนะนำทีมผู้นำกลุ่มนะครับเวลา9:30 นพิธีเปิดนะครับปล่อยขบวนเวลา11:00 นพิธีปิดโครงการนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไปใส่แน่มีบอกว่าเส้นทางโดยสังเกตนะครับก็คือ1ก็คือรวมปล่อย
จุดปั่นจักรยานอยู่ที่หัวเรืออัศรวิหารและไปตามถนนราชเจริญถนนท่าเรือถนนเรียบหนองหารนะครับแล้วก็หอดูดาวจุดชมวิวซึ่งเป็นสวนเฉลิมพระเกียรตินะครับอยู่จุดชมวิวพุ่นละก็ประมาณ4กิโลครึ่ง 4.5 กิโลกับเข้าสู่ชุมชนท่าแร่บ้านเบื้องบ้านโบราณได้และเข้ามาจุดรวมพลกันอยู่ที่หัวเรืออัศรวิหารนครธิวดามีแค่แอลท่าแร่ก็มีเส้นทางบอกให้เรียบร้อยโอ้ยทราบว่าผู้ใดไปลงทะเบียนเด้อทางฝ่ายจัดเจ้าของโครงการนี่นะครับก็คือคุณอนุนตระกูลมานี่นะครับนะครับเจ้าของโครงการนี่นะครับก็ได้ทราบว่าเฮ็ดเสื้อให้กับกลุ่มนะครับที่สิมาปั่นจักรยาน150คันหนึ่งในนั้นก็มีผมนำโอ้ยโชคดีก็คือเมื่อวานในเบื้องไทม์ไลน์ทางกลุ่มสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทะเลเขต1เขต2ในกลุ่มก็จะมีฝ่ายบริหารนะครับอยู่ในกลุ่มท่านประธานสภาท่านประเสริฐชัยเซนบุญแสนนะครับท่านประธานสภาเทศบาลทะเลเพิ่นส่งลายมาว่าขอเลื่อนนะครับประชุมสมัยสามัญสมัยที่3นะครับสมัยที่2ทับ3นะครับในวันที่25กันยายนพ.ศ.2569เป็นวันที่29ก็คือวันอังคารที่29กันยายนพ.ศ.2569ครับก็เลยก็ได้ไปร่วมกิจกรรมนําแล้วหั่นพี่น้องเอ้ยบ่เป็นหยังครับพี่น้องเอ้ยพระเพิ่นแต่งให้ดอกเนาะแต่เฮาเนาะเฮามีเวลาละไปแล้วพี่น้องสุขภาพร่างกายนี่สําคัญฉะไหนไปพี่น้องเอ้ยไปเอาสุขภาพเอาไว้ครับพี่น้องเอ้ยผมเข้าใจอยู่พี่น้องเอ้ยในปัจจัยเฮามีหลายสิ่งหลายอย่างปัจจุบันนี้คือหยังเงินก็คือปัจจัยนึงที่สําคัญเพราะหยังนั่นก็เป็นค่าใช้จ่ายลงจากเฮือนจะเข้าไปหม่องนั้นหม่องนี้จับมอเตอร์ไซค์ก็ต้องได้เติมน้ํามันแหละย่างไปย่างไปดีบ่ดีเนี่ยไปเตะไข่ก็จะแตกเฮ็ดได้บาทนี่เอาเงินสิได้จ่ายบาทนี้นั่นก็คือหัวใจสําคัญเด้อแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือสุขภาพร่างกายเฮ็ดให้เฮาได้ไปได้มาได้นะครับฉะนั้นก็เอาพี่น้องเด้อเรื่องสุขภาพร่างกายก็เบิ่งแย่งกันได้ก็ทราบว่าบ่าวที่25นี่ก็มีกิจกรรมอยู่ได้นะครับโอ้หลายได้กิจกรรมนะ25นี่ก็กิจกรรมของทางทางสถาบันนะครับพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุผู้สูงคุณค่าเทศบาลทะเลกับมีหลายมื้อได้มีวันศุกร์25กันยายนพร้อมนะครับที่ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้เทศบาลตำบลทะเลก็ 8:00 น. ค่น 9:00 น. ก็ลงทะเบียนครบธงชาติสวดภาวนาอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้ก็เร่งให้จน้อยจนฮอดพุ่นล่ะนะครับวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569อันนี้ก็กิจกรรมของทางสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้ทรงคุณค่าเทศบาลตำบลทะเลคือผู้สูงอายุหั่นล่ะจนฮอดพุ่นได้พี่น้องเอ้ยหลายอยู่ได้นี่วันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมนี่ก็แม่นวันศุกร์ที่9ตุลาคมนี่ก็แม่นครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับผู้สูงอายุผู้ทรงคุณค่าเทศบาลทะเลเฮาเจ้าใส่ได้โครงการมาซ่าพี่น้องแต่ต้องเฮ็ดเพราะว่าเป็นเรื่องเก่าแต่ก็ต้องมาเล่าใหม่อีกนะครับเอาเป็นสิ่งที่ดีครับพี่น้องเอ้ยจะได้สะดวกไปทางใดก็ไปทางนั้นเด้อพี่น้องเด้อ ยาวแน่จังน้อยพี่น้องเอ้ยเอาเว้าสู่พี่น้องฟังประมาณนี้ครับมาส่งเพลงต่อไปสดตลาดเก่าบ้านทะเลคุณเทพากรสมวิทักษ์และเจเรือนเป็นผู้บริหารจัดการอู่ช่างเอกบ้านทะเลคุณสุรศักดิ์สุเล็กสิงห์นะครับเป็นผู้บริหารจัดการอู่ช่างเอกอยู่ที่กับร้านทะเลยานยนต์ซึ่งให้การบริการซ่อมเครื่องรถมอเตอร์ไซค์3ล้อเครื่องและก็ล้างอาชีพพร้อมนะครับว่าสิเป็นอู่วอรุณการช่างหมู่4วันหนองบัวทองตำบลทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับนิวเจริญการแว่นท่าแร่และสาขาทางหลวงมอไฟพร้อมเด้อคุณหนุ่มคุณดาววรวุฒิลงศพนะครับบ้านท่าแร่ครับพร้อมนะครับผู้ช่วยนะครับวรวุฒินะครับอินทิเศษนะครับวรวุฒิลงศพครับว่าสิเป็นในเรื่องของนะครับอู่ลงกึ่งนัตพงศ์การช่างนะครับหมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครให้การบริการซ่อมบำรุงนะครับมี
เครื่องไม้เครื่องมืออันทันสมัยมีเครื่องจักรนักคือเครื่อง CNC เครื่องกัดเครื่องเจาะและเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเครื่องคาสตันพร้อมเด้อพี่น้องเด้อแบตเตอรี่นะครับก็เป็นตัวแทนจำหน่ายนำนะครับขายทั้งส่งและก็ปลีกพร้อมครับพี่น้องเลยมาทางหลังทะเลมูเซาพ่อกันอยู่หน้าร้านนั่งคุยกันอยู่มูเซานี่ก็ได้โอ้เอาสู้สู้น้องเอ้ยลุยงานขนาดช่วงนี้ก็ได้โอ้ยส่งงานแล้วนะครับหอผักสองสั้นสี่ยูนิคขึ้นมาอีกนะครับสองสั้นสองคู่หานะครับ8ยูนิคอันนี้ก็ได้อยู่ในมอเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครหลังนะครับท่าได้รับสร้างบ้านผักและก็อาศัยและก็กระดังสินค้าและก็งานรีโนเวทงานหอผักนะครับห่างทองเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าได้โดยเฮงเองเจ๊ปุ๊กเป็นผู้บริหารจัดการเด้อพี่น้องเด้อจำหน่ายทองคำรูปพรรณไปที่ห้างทองเฮงเฮงเยาวราชสาขาทะเลร้านโชคสุริยาและโชคหลังคาเล็กเมเทนซิสโดยคุณสุริยาศรีวรกูลนะครับเป็นผู้บริหารจัดการร้านโชคสุริยาอยู่ตรงข้ามสนามฟุตบอลเส้นลอรันตำบลทะเลนะครับมาทางอำนวยทรัพย์กับให้การบริการด้านการซื้อการขายรถยนต์มือ2จัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดไฟแนนซ์ยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์มือ2ทุกชนิดมีรถต้องการเงินปรึกษาเฮาได้ที่ Facebook หจก.อำนวยทรัพย์2014หรือไปที่ห้างหงนะครับคุณสายสุนีสุวรรณศรีเจนีนะครับให้การบริการอยู่หั่นและก็ทางอากาศอำนวยนะครับคุณสมยศคุณนิดคุณแม่มนะครับทางพังโคนคุณปรีชาคุณหมูทางหน้าค่ายกิจศรีวราครับเสียวัดเจอิ่มและสาขาใหม่อยู่ทางบ้านพระโคครับก่อนจะฮอดวัดประดูธรรมวาสบ้านพระโคเด้อนะครับโดยคุณสุพจน์หรือว่าเสียวิทย์น้องกิจนะครับเป็นผู้บริหารจัดการครับนี่คือผู้ให้การบริการนะครับพี่น้องสู้คู่สู้คนนะครับสิส่งเพลงให้กับนะครับพี่น้องขอเข้ามานะครับโอ้มีแต่เพลงม้วนม้วนบาทนี่ได้เนาะบาทเนาะเอาไปซะก่อนให้ไอแหล่เอ้ยมอนเด้อโอ้ยสู้เจ้านี่เฟนพันแท้ได้สู้ขนาดใดโทษครับเรามีอาชีพนะครับรับซื้อของเก่าแต่สร้างรายได้ได้แต่เราสู้ขนาดเมียเรากะโทษครับแล้วก็เป็นผู้ที่ขออนุญาตเด้อนะครับเป็นผู้ที่ต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับนะครับเราเป็นนะครับผู้ที่บ่สามารถย่างเหินได้แต่ว่าจิตใจเราดีได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับฝากเพลงให้เด้อเพลงนี้เด้อนะครับสำหรับไอเล่เออร์มอนครับ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าอันนี้เป็นวันพุธแล้วก็พระศาสนาจักรให้ระลึกถึงในบุญปีโอพระสงฆ์คุณพ่อปีโอได้ยึดเอางานธรรมทูตและไม้กางเขนของพระเยซูเจ้าเป็นพระรังเป็นปริชาญาณและเกียรติสำหรับตัวเองเหมือนนักบุญเปาโลความรักของพระเยซูเจ้าเรื่องเราทำให้คุณพ่อกลายเป็นเหมือนกับพระองค์ในการทนทรมานเพื่อความรอดของโลกคุณพ่อได้ติดตามและเรียนแบบอย่างพระองค์พระคริสต์เจ้าผู้ถูกตรึงบนไม้กางเขนด้วยการเจริญชีวิตในความรักต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนมนุษย์ซึ่งแสดงออกในการแนะนำวิญญาณผู้คนมากมายที่มาหาในการสั่งแก้บาปการภาวนาและการถวายบูชามิสซาขอบพระคุณคุณพ่อพีโอใช้เวลาถวายมิสซานานนับชั่วโมงและฟังแก้บาปวันหนึ่ง15ชั่วโมงนบุญพีโอช่วยมีวอนเพื่อชาวเราด้วยเถินประการที่หนึ่งพระวจนะของพระพุทธเจ้าเป็นความจริงพระองค์เป็นโลกกำบังคนที่ลี้ภัยในพระองค์ดวนเปาโลขอดังนี้หนึ่งให้การโกหกอยู่ห่างไกลจากท่านสองอย่าให้ท่านยากจนหรือร่ำรวยเพราะเมื่อยากจนก็จะขโมยและเมื่อร่ำรวยก็จะปฏิเสธพระองค์และดูถูกคนอื่นส่วนพระวรสารในวันนี้พระเยซูเจ้าส่งสาวกออกไปประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้าและรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยทุกชนิดให้พวกเขาสานต่องานของพระองค์ทุกวันนี้พระเยซูเจ้าก็ยังทรงสิทธิ์ของพระองค์ออกไปก็คือพระสงฆ์นักบวชและคารวาสแพร่ธรรมคารวาสทุกคนไปประกาศข่าวดีทั่วโลกสิ่งหนึ่งที่สิทธิ์ต้องการตระหนักก็คือเชื่อมั่นว่าพระองค์ส่งเขาไปประกาศข่าวดีไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นพระองค์เองและเชื่อมั่นในพระญาณสอดส่องของพระองค์ในการดำรงชีวิตที่สมถะตามฐานะของตนเองขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกาย
1: มังกาย

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับผมต้อยสมจิตมังไก่นะครับขอนำเข้าสู่รายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงชั่วโมงที่2นะครับตั้งแต่11โมงจนถึง12นาฬิกาพร้อมกับเพลงผู้บ่าวลูกติดนะครับไม้ไทยหัวใจสินนะครับเป็นผู้ร้องผู้ร่ำเอาไว้ผมได้รับการแนะนำนะครับมาจากบ่าวไพลินนะครับซึ่งเป็นพนักงานนะครับทางเทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่มื้อนี้ไปกับฝูงบินต่ำไปหยังล่ะไปใส่เครื่องฝูงบินต่ำไปตัดหญ้าโอ้อยู่แถวๆโซนข้างร้านท่าแร่ยานยนต์เอ้ยก็เลยฟังรายการอยู่เป็นประจำนะอันนี้ก็ได้ได้ฟังในรถนะครับเปิดดังสนั่นอยู่ล่ะนะครับสวัสดีครับทีมงานขอทีมงานฝากขอเพลงนะครับผู้บ่าวลูกติดครับฝากให้ทีมงานนะครับอยู่นะครับบ่อดินด่วนนะบ่าวเบิร์ดแน่บ่าวนะครับบิ๊กบ้าครับตอนนี้มาตัดหญ้าอยู่ข้างๆนะครับเส้นทางหมู่7ข้างร้านท่าแร่ยานยนต์นะครับโอ้ส่งฮุบบ่พร้อมเนาะเอาก็ขอเป็นกำลังใจให้เด้อทีมงานฝูงบินต่ำของเทศบาลตำบลเมืองทองนะครับท่าแร่เหตุงานดีได้เป็นทั้งจิตอาสานะครับเมื่อวานนี่ก็ไปนะครับไปยังล่ะไปซ้อยระงับเหตุเหตุยังโอ้ยเหตุลักเล็กขโมยน้อยนะครับอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ที่จริงก็เรียกว่าวดอกแต่ว่าก็คือว่าวหั่นล่ะนะครับมันก็ต้องได้ว่าวครบอย่างอ้าวสายนี้มานะครับเดี๋ยวขอคุยหลังไมค์สายนี้มาฟังเพลงก่อนนะพี่น้องเนาะเพลงพี่น้องขอเข้ามาก่อนครับเพลงอยากนัดไม่ใช่เด้อมาฟังของคาราบาวนะครับฟังครับ

ถ้าเปิดเพลงนี้บัวลอยของแอดคาราบาวเวลาไปเล่นในงานนะครับจะเป็นเพลงสุดท้ายได้ของการเล่นดนตรีดนตรีนะครับเนาะเพราะฉะนั้นแล้วยังบ่เป็นเพลงสุดท้ายในรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงเด้อเพียงแต่ว่าแฟนเพลงขอเข้ามาจากบ้านคำข่าพนานิคมครับบัวลอยนี่ก็ได้จากสาวจูบแจงนะครับฝากทุกเสียงทุกสายที่ฟังรายการอยู่เป็นต้นทอทหารบ้านสวนที่อยู่นะครับหลักกิโล4นะครับทางสไปบ้านหนองกระบอกนี่เด้อเป็นพิเศษเด้อทอทหารบ้านสวนนะครับแล้วส่วนเพลงนะครับซาอุดรยายตุนะครับจากฟังซาอุดรซาอุดรนี่ก็โป้เพลงนี้สมัยนั้นกับพี่น้องเท่าเดินทางขึ้นรถนะครับสายบ้านตะแห่ไปอุดรไปยังไปพาสปอร์ตเพื่อไปยังเพื่อไปขายแรงงานอยู่ต่างประเทศแล้วขอมาส่งเพลงทำให้เยื่องกันเลยได้หนิเออก็คือเพลงน้ำตาเมียซาอุนานสมัยนั้นนี่ต้องนั่งรถนะครับรถบัสเนาะจากสายท่าแร่เข้าอุดรธานีเพื่อไปเห็นพาสปอร์ตเพื่อจะได้นำใบพาสปอร์ตมันไป

ประเทศที่นะครับเปิดใจให้ไปก็ได้แต่บางประเทศก็บ่ให้ไปก็มีได้นะครับก็มีกฎมีเกณฑ์อยู่ได้นะไต้บอกไต้หวันนี่ไปแล้วกลับมาแล้วกับพจน์เบิ่งนะครับประวัติในคอมเห็นบ่บางคนจะไปแล้วจะไปอีกก็ยังไปบ่ได้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันอยู่ที่โชคไปเสียหน้ามาเสียเมียก็มีได้บางเทื่อก็ได้โอ้ยพี่น้องเอ้ยเอาฝากให้เด้อว่าข้อความยาวอยู่ไหนเดี๋ยวผมขออนุญาตเบิ่งข้อความซะก่อนเด้อยายตุ๊เนี่ยข้อความหลายเด้อนี่เราก็ได้ก็คือว่าหั่นล่ะเราเป็นผู้ทรงคุณค่าที่เล่าเล่นในเรื่องของ AI นี่ IT นี่นะครับเราฝึกเราเก่งได้ถือว่าความจำดีครับเก่งครับผมยอมรับสำหรับผู้สูงวัยลักเลข7 2โตก็ดีเลข8 2โตก็ดีอายุนี่มันมาทีหลังเฮาเรื่องอีกอัน IT นี่แต่เฮาต้องศึกษาศึกษาได้ถ้าหมู่จักลูกหลานโอ้คือเชยแท้โอ้เจ้าคุณล่าสมัยแท้เขาเว้าสิเฮาได้ได้ลูกหลานก็ได้ได้บ่ฮู้ถามคนที่ฮู้นะเฮาบ่ยันเสียเปรียบดอกบ่ต้องยันเสียเปรียบคนดอกถามโลดอันนี้มันบ่เป็นได้นี่ยายบ่เป็นได้นี่กันบ่เป็นได้นี่เฮ็ดได้แน่เทื่อเดียวเท่านั้นล่ะ2เทื่อจุดแต่ก็เบิ่งได้คนที่เฮ็ดแต่ก็ต้องเบิ่งได้ว่าเนื้อเชื่อใจอยู่บ่มิจฉาชีพอยู่บ่จะไปให้เบอร์โทรจะให้ไอ้ข่าวก็ได้อยู่ให้ตัวทีปได้อยู่ไปให้ได้รหัสมื้อน่ะน้องยายตู้เนาะยายตู้เข้ามาตอนเวลา 9:57 นาทีเราขอไว้ก่อนเลยอยากฟังเพลงอยากฟังเพลงที่ชุมชนหมู่6ขอไว้คือเพลงซาอุดรนะจ๊ะฝากถึงคนที่เคยไปทำงานอยู่ซาอุดรนะครับในสมัยนั้นนะจ๊ะและขอเพลงนะครับน้ำตาเมียซาอุนะครับนะจ๊ะท่านฝากลงทุกคนที่จอบฟังอยู่แอบฟังนะนั่นแหละผมว่าโอ้เราเว้าภาษาตรงสื่อได้ผมก็เว้าตามตรงสื่อโตภาษาหนังสือเลยเนอะเบิ่งเพิ่นเออเราขอเพิ่นบอกว่าเพิ่นบอกว่าบอกขอดอกยังก่อนสี่รอบอ๋อขอเพิ่นบอกว่าขอดอกขอดอกละสี่รอบฟังอย่างเดียวขอบคุณท่านสอทอนะจ๊ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดถึงป้าต้อยกับป้าคนึงนิดนะจ๊ะคิดถึงตอนลุงชายังอยู่เคยเอาปลาเอากบไปส่งป้าต้อยอยู่ตลาดและยายโนคิดถึงทุกคนโอ้โหนี่คือข้อความอ่านให้ฟังเด้อยายโนแล้วก็ฟังอยู่ยายโนตาอุดนี่นะครับเมื่อก่อนผมไปเยี่ยมพยายามทางเขายายนีตาย่อนอยู่เห็นชาลีไทยเฮือนของไอตื้อหมื่นปีนะครับอันนี้ก็เป็น FC ได้เพราะฉะนั้นก็เจ้าก็ไปดีแล้วล่ะไปอยู่โลกใหม่ท่าไทเฮาหั่นล่ะไทเฮายังบ่ไปตอนนี้ยังบ่ไปได้บ่ไปได้ยังบ่ไปได้ยังเฮ็ดประโยชน์ยังจักซอยบ้านสมุงอยู่ได้เนาะเพิ่นบอกพี่น้องยังบ่ไปยังบ่ไปแต่ไทเฮาสิไปอยู่ล่ะก็เจ้าไปก่อนรถบอกทางท่ารถยังบ่ไปเด้อโอ้ยว่าละหัวเด้อผมก็ได้เนาะน้องใจอย่าตุเนาะนะครับเอานี่คือข้อความนะครับให้พี่น้องได้ฟังนำกันเอาละอาแดงเอาไหลถ้าหึงนั่นเนาะอวยพรนี่เนาะพอดีโทรศัพท์มาหลังไมค์คุยหลังไมค์แล้วล่ะแล้วล่ะเคลียร์แล้วล่ะโอ้ยเอาอวยพรนะครับอาแดงซะก่อนอยู่ทางคุ้มนาฮมุกนะครับถ้า

เนื่องในนะครับวันค่ายวันเกิดนะครับของอาแดงนะครับทางทีมงาน 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงนะครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับในโลกใบนี้จงอำนวยอวยพรให้อาแดงนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเด้อปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับปรารถนาคิดทำสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนาทุกประการเด้อนับตั้งแต่บัดนี้นะครับเป็นต้นไปนะครับ

จาก FC ที่อยู่อำเภอโชคชัยจังหวัดโคราชนะครับกลับมาจากไปพักผ่อนหย่อนใจไปให้กำไรชีวิตเจ้าของก็เลยทักไลน์เข้ามาขอเพลงคอยทางที่นางรองนะครับฝากให้พี่น้องสุขุสุคนที่ฟังรายการอยู่เด้อนะครับก็ไปเที่ยวมาแล้วก็กำไรให้กับชีวิตเนาะดีครับพี่น้องเลยคนเฮายามไปได้ก็ไปนะครับไปเที่ยวยามไปบ่ได้มันยากถ้าได้พี่น้องเลยที่ขึ้นเฮือนเดินอากาศนี่ก็ยากได้เป็นวินเป็นเวียนแห้งเต๊กได้สิลงเฮือขึ้นบกหมู่นี่เป็นต้นลงเฮือมันนี่ก็ยาวแม่นบ่ข้ามจากพัทยาสิไปเกาะหลอกเกาะล้านเกาะสร้างหมู่นี่ยาวยากได้เป็นวินไหนเป็นต้นไปเที่ยวต่างประเทศหมู่นี่ขึ้นเครื่องบินพอยาวพูดผู้ใดเป็นโรคหัวใจเนี่ยว้าบว้าบว้าบว้าบอยู่เมื่อใดมันเสียโรคเนาะขึ้นใส่เจ้าของหรอกวะขึ้นแล้วอยากลงโอ้ยเวลามันตกหลุมอากาศทำปุ๊บปุ๊บได้ถ้าเครื่องน้อยนะถ้าเครื่องใหญ่กะโบได้เคยไปดอกไปก็ได้ไปใกล้ๆนี่ละเงยหัวขึ้นอยู่สกลก้มหัวลงกรุงเทพดอนเมืองมันนี่ละแบ่งปันสู่ฟังกับพี่น้องเลยกะช่วงนี้กะพี่น้องในชุมชนในคุ้มนะครับในเขตตำบลทะเลเฮานะครับกำลังเตรียมนะครับในเรื่องของสวด BC เนาะเป็นที่หูจักกันก็คือว่าเป็นทางการก่อนยังก่อนเตรียมความพร้อมกลุ่ม BC วิถีชุมชนวัดหรือว่า BC ล่ะนะครับบ่แบบภาษาบ้านๆเฮาคือสวด BC นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับมีบางชุมชนก็เลือกเอาวันพุธเรื่องของพุทธหัตถ์หลังๆมานี่เอาที่สะดวกเวลาไปเตรียมความพร้อมวิถีชุมชนวัดนะครับอยู่นะครับห้องประชุมนะครับอาสนวิหารอัครเทวดามิเกลทะเลหรือว่าอาคารยอเซฟกอมบูริเออร์นี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเป็นนะครับกลุ่มหรือผู้นำกลุ่มให้เฮาเฮ็ดแบบสบายใจเพื่ออย่างเพื่อเฮาจะได้ไปสวดนะครับภาวนาก็สวดก็ก่อนเริ่มต้นก็มีการร้องเพลงเนาะนำเข้านะครับในการสี่เริ่มสวดภาวนาแล้วก็มีข้อคิดสะกิดใจมีหลายข้อนะครับที่แท้เราต้องได้ปรึกษาหารือก็มีนะครับไปนี่นะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็มีบางชุมชนก็สวดแล้วก็มีอย่างชุมชนบ้านใหม่ก็สวดแล้วเนาะวันที่19ที่ผ่านมานะครับเวลาทุ่มหนึ่งนะครับนะครับสวดแล้วนะครับแล้วก็ยังมีบางชุมชนนะครับเอาที่สะดวกอันนี้ก็ได้อย่างไทยเดิมหนึ่งไทยเดิมก็เอาก่อนหมู่เลยนะครับนี่มีความพร้อมเหมือนไทยเดิมนี่นะครับทางเขาคูอัดแอดทางเขายายวิเลียมเหมือนกลุ่มนี้ก็จะมีความพร้อมเพราะก็จะมีกลุ่มปิซิเลียมพร้อมเนาะแล้วก็ยังมีทางชุมชนนะครับสมานมิตรนี่คุ้มมาน้อยนี่เมื่อคืนก่อนนี่ก็ได้นะครับก็กำลังสวดนะครับแล้วเมื่อคืนนี่ก็ได้นะครับและยังหลายๆชุมชนก็กำลังนะครับหามือหาเวนเอาที่สะดวกเด้อพี่น้องเด้อนะครับเพราะฉะนั้นก็ที่ผ่านมาเมื่อคืนนี่วิถีชุมชนวัดนะครับสมานมิตรก็สวดแล้วเมื่อคืนนี่เนาะถ้าเรือก็สวดในชุมชนของท่านพ่ออนิทัศน์นะครับสมุพิทักษ์ผู้รับผิดชอบนะครับในเรื่องของวิถีชุมชนวัดนี่นะครับและคุณแออนุตุคุณมาในการเลขาธิการนะครับทางสภาธิบาลวัดแล้วก็เป็นคณะกรรมการหลายๆด้านนะครับพร้อมนะครับสวดกันพี่น้องเอ้ยนะครับนะครับแล้วก็ยังมีทางคณะครูจิตอาสาโอ้ยผมชื่นชมแต่ได้กลุ่มนี้ได้แสดงว่าชื่นชมครับครูที่เกษียณอายุราชการที่รับมาคือคุณครูล่ะนะครับออกไปแล้วบัดนี้รถผู้นำก็คือพ่ออนิทัศน์สมุพิทักษ์ครับก็ได้ไปเชิญชวนมาสอนเฮียนคำสอนให้เด็กน้อยป.1 ป.2 ป.3 ป.4 อยู่โรงเรียนท่าแร่วิทยา
นะครับก็มีจิตอาสาเข้าไปก็มีเขาคู่ปอกคู่ป้นอย่างว่าที่ร้อยตีดวงกมลชาญเจริญนี่น้องเป้านี่ก็ไปนี่เห็นบ่แล้วก็มีคณะครูครูนิตยานี่สิริสวัสดิ์หมู่นี่คุณครูมงคลหมู่นี่แล้วก็มีครูลำพรสันธิยากุลหมู่นี่แล้วก็อีกหลายผู้หลายคนนะครับที่ที่ผมได้เบิ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับบริเวณแต่โรงเรียนทางวิทยาได้ทางศึกษาก็มีได้ทางคณะคุณพ่อทางกรมบุรีเออร์นี่นะครับคุณพ่อก็ได้ไปเหตุวัดน้อยอยู่อาคารโรงเรียนทางศึกษาซึ่งมีนักเรียนก็เรียนตั้งแต่ประถมนะครับแล้วก็ขึ้นม.ผู้ใดจบม.อยู่หั่นได้ครับพี่น้องเอ๋ยเพราะฉะนั้นก็โอ้ผมก็ขอชื่นชมได้นี่ก็ได้พี่น้องมันต้องเผยแพร่ศาสนาจักรให้เฮานะครับต้องให้ความรู้นะครับความเข้าใจในเรื่องของการสวดภาวนาและก็เป็นต้นในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพี่น้องทางคริสเตียนของไทยเฮาเนาะเพราะฉะนั้นก็เป็นการถ่ายทอดส่งไม้ต่อนะครับอย่างสิสวด BC นี่ขออภัยครับ BC นี่คือเอาแบบสบายใจแล้วนะครับบ่ได้ซีเรียสนะครับพี่น้องเอ๋ยเอาแบบสบายใจครับทุกคนต้องมีปัญหาอยู่แล้วแต่ก็ต้องถ่ายทอดกันอยู่แล้วทุกที่ว่าอ้างกับแม่นที่ว่าขวัญเจ้าของบุรีเจ้าของกับแม่นแต่เฮาก็ฟังไปแล้วก็มีกำหนดระยะเวลานะครับอย่าเฮ็ดให้คนเบื่อเวลาเข้าประชุมนะครับแบ่งปันเป็นทอดคําไปนะครับถ้าเว้าให้เราเฮาแต่เฮาฟังแล้วน่าเบื่อคนสิบ่ไปสัมผัสนําเฮาได้เฮาต้องเว้านะครับให้มันกระชับให้มันได้เนื้อๆนะพี่น้องเอ๋ยเพราะคนสมัยของมื้อนี้แบบนี้นะครับต้องเข้าใจกันแบบนี้ได้พี่น้องเอ๋ยอย่างสิสวดเมตตานี่นะครับบางชุมชนกับบริฝึกฝนลูกหลานเอาไว้ในการเป็นผู้นำสวดภาวนานี่นะครับนะครับสิมีแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดนี่หายากได้เห็นว่าสั้นโลกโซเชียลนี่มันเข้ามาครอบงำของมือนี่พี่น้องเอ๋ยนะครับครอบงำหลายนะครับกับบ่ได้โทษลูกหลานดอกกับมาก็ไปตามยุคตามสมัยแต่เฮาก็ต้องได้ใส่ใจได้บางเทื่อก็ได้โอ้ยก็ได้อาศัยผู้เฒ่าผู้แก่แต่เฮานี่ล่ะเฒ่าบ้านเฒ่าเมืองนี่ล่ะคอยไปสวดแล้วคอยฝึกฝนให้ลูกหลานมีจิตสำนึกบางชุมชนก็ขอชื่นชมครับเก่งทั้งอ้ายทั้งเอ้ยเก่งบางชุมชนก็นำลูกนำหลานไปติดตามไปสวดนะครับแม่พระนี่ได้นี่พี่น้องเอ๋ยไกลมือไกลเวรได้นี่เนาะเอาข้าวที่ใกล้ๆโตใกล้ๆเมื่อสักก่อนพ่อคุณพ่อกำลังส่งลายกลุ่มเข้ามาอยู่ในนี่ก็ได้กลุ่มสภาธิบาลวัดนี่จิตอาสากลุ่มแบดมินตันกลุ่มวอลเลย์บอลกำลังทำความสะอาดบริเวณศาลามาติโนเป็นต้นในศาลามาติโนเพื่อเป็นพิธีเปิดพิธีปิดเนื่องในโอกาสนะครับแข่งขันกีฬาเซนเมเคิลขับครั้งที่4อัศรวิหารอครเทวดามีแก้วทะเลได้จัดการแข่งขันกีฬาโอกาสฉลองอครเทวดามีแขนซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของวัดไทเฮานะครับในวันเสาร์ที่26กันยายนพ.ศ. 2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 18:00 น.ณลานกีฬานะครับศาลามาติโนนะครับผู้เข้าแข่งขันมาจากวัดต่างๆในเขตอัครสังฆมณฑลทะเลหนองแสงโดยมีประเภทการแข่งขันกีฬาดังต่อไปนี้1วอลเลย์บอลนะครับ2แบดมินตัน3เซพักตะก้อชาย4บาสเกตบอลและ5ฟุตบอลนะครับการแข่งขันทุกประเภทมีนะครับรางวัลให้ทุกประเภทนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับคุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อชัยเฉลิมสุทธิเป็นต้นคุณพ่อชัยเฉลิมสุทธินี่ผู้รับผิดชอบนะครับโครงการนี้นะครับกำลังพานะครับจิตอาสากลุ่มนะครับแบดมินตันวอลเลย์บอลเซปักตะก้อนะครับเยาวชนนะครับวัดไทเฮามาทำความสะอาดเพื่อนะครับจะได้ให้มันสะอาดสะอ้านรับนะครับน
ะครับนักแข่งขันจากอัครสังฆมณฑลนะครับในมิซังของเทาชิซิมาในวันเสาร์ที่26กันยายนพ.ศ.2569นี่ครับพี่น้องเอาเว้าสู่พี่น้องฟังเด้ออันนี้ก็ได้เด้อนะครับเป็นการส่งเสริมนั่นนี่ครับเอ้ยกีฬาสร้างความสัมพันธ์ได้ครับพี่น้องครับให้หูจักแพ้หูจักชนะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับเนาะพี่น้องเนาะส่วนทางกลุ่มฟุตบอลทะเลเดมียังบอกก็มีกิจกรรมคือกันนะครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลนะครับประเภทประชาชนทั่วไปเปิดนะครับยกเว้นผู้ใดที่เป็นตัวโปรดิวิชั่นนะครับก็คือบ่รับนะครับให้เล่นรับอยู่แต่ครับบ่ให้เล่นในสนามมีกฎระเบียบอยู่เด้อในวันหยังก็คือวันที่20วันที่3วันที่4นะครับตุลาคมเดือนหน้านี่ครับ2มื้อครับแต่แค่2มื้อเป็นฟุตบอล7คนเด้อพี่น้องเด้อนะครับสนใจที่ต่อสอบถามที่คุณไก่วุฒิไกรทองอันต่างเด้อนะครับแล้วก็คุณไพรัชหาติงนะครับมีพี่น้องนะครับผู้ที่หมักนะครับในการแข่งขันหมักฟุตบอลนี่ล่ะก็ส่งนะครับเข้ามาแข่งขันนะครับเพื่อชิงเงินรางวัลเงินบ่หลายแต่ว่าหัวใจคือสนามเซนโอเลนทะเลมีเสน่ห์ได้พี่น้องเอ้ยนะครับรายการนี้มีการใช้ชื่อว่าการแข่งขันฟุตบอล7คนประเภทประชาชนนะครับอาไก่สดครั้งที่21นะครับครั้งที่21อะไรพี่น้องเอ้ยจัดในวันที่3ที่4ตุลาคมพ.ศ.2569ณสนามฟุตบอลเซนโอเลนตำบลท่าแร่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็สิมีรางวัลชนะเลิศนี่10,000พร้อมถ้วยเกียรติยศรองชนะเลิศ 4,000 บาทอันดับ3นี่คงร่วมกันอยู่3รางวัลเด้อรางวัลละ 1,000 บาทนะครับค่าสมัครเด้ค่าสมัครก็ 2,000 ประกันทีม500เปิดสมัครตั้งแต่วันที่3ถึง30กันยายนจับฉลากวันที่30กันยายนณสนามเซนโอเลนตำบลทะเลตั้งแต่4โมงแรงไปต้นไปเด้อผู้ใดสนใจติดต่อสอบถามที่คุณไก่วุฒิไก่ทองตังมาครับที่หมายเลขโทรศัพท์จดเอาครับ061-963-098นะครับ061-963-098และเบอร์น้องแม่มครับรองชมรมกีฬาฟุตบอลทะเล2018ครับหมายเลขโทรศัพท์062-164-1702สนับสนุนโดยท่านนายกเทพากรสมพิทักษ์นะครับในเรื่องของเงินรางวัลนะครับเงินรางวัลในท่านนายกเทพากรได้เป็นคนดูแลแต่ว่าในเรื่องของนะครับการจัดการบริหารคือคุณไก่ต้องไปหาสปอนเซอร์นะครับห้างร้านค้าต่างๆนะครับเพื่อจะได้มาเป็นค่าใช้จ่ายค่ากรรมการนะครับที่จะมาตัดสินนะครับเพราะฉะนั้นจัดผู้บอลในบางคนโอ้ยคือผู้ไปคอเห็นหนังสือไปคอจากนั้นจากนี้พี่น้องมาเห็นพี่น้องจะหูจักเด้อกระเจ้าก็ขี่รถยนต์มาเนาะขี่มอเตอร์ไซค์มาเนาะก็จะเติมยังก็จะเติมน้ำบ่คนเดินเติมยังเพราะฉะนั้นแล้วก็เข้าใจเนาะในจุดนี้เพราะฉะนั้นก็ฮะว่าสู่พี่น้องฟังเด้อพี่น้องเด้อ11โมงถูกใจลายพี่น้องไทยโคราชก็ได้เปิดเพลงสู่ฟังแล้วเนาะนะครับมาจากไปเที่ยวมาจากไปพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ได้ยายต้อยป้าต้อยป้าต้อยอยู่ห้องยายมั้ยพ่อน้าป้าต้อยครับบ่เจอคู่คน

ผ่านไปพี่น้องเอ้ยนะครับเพลงของนะครับสาวันพิมพาพรสลิเนาะร้องเอาไว้ครับฟังเพลงนี้แล้วโอ้คิดฮอดสมัยตะกี้เนาะไปซาอุดิอาระเบียนี่โอ้ได้เงินมาสร้างเงินส่งสเปนส่งไทยเนาะเงินไม่2ซันสุดยอดเครื่องเล่นก็เป็นเครื่องเล่นของบาลันบ่สุดยอดพี่น้องเอ้ยสมัยนั้นแต่สมัยของมื้อนี้มันเปลี่ยนไปนะครับตามยุคตามสมัยเนาะพี่น้องเนาะเอาละหลายเพลงที่พี่น้องขอเข้ามามันเป็นเพลงที่อยู่ในใจพี่น้องแล้วก็มีความหลังสุขู่สุคนหั่นล่ะเนาะพี่น้องเนาะแต่เฮาต้องอยู่กับปัจจุบันนี้ให้ได้นะครับเวลาสิหมดแล้วพี่น้องเอ้ยเหลืออยู่แค่4นาทีครับ 11:54 แล้วเวลาในขณะนี้นะครับก็ขอเชิญนะครับพี่น้องร่วมมิซาแท่นพระประจำชุมชนคุ้มต่างๆโอกาสเปิดเดือนแม่พระนะครับแห่งรูปคำนะครับการเริ่มสวดสายประคำประจำชุมชนคุ้มนะครับตั้งแต่วันที่2ตุลาคมถึงวันที่5พฤศจิกายนพ.ศ. 2569นะครับวันจันทร์ที่28นะครับกันยายนพ.ศ. 2569เวลา 19:00 นมิซาแท่นพระชุมชนสมานมิตรและก็ทางคุ้มหนองแห่ชุมชนป่าวานชุมชนท่าเรือนะครับวันอังคารที่29กันยายนพ.ศ. 2569เวลา 19:00 นมิซาแท่นพระชุมชนป่าบ้านใหม่ชุมชนสามัคคีและก็ชุมชนท่าสะอาดชุมชนทะเลใต้วันพุธที่30กันยายนพ.ศ. 2569เวลา 19:00 นมิซาแท่นพระคุ้มนาซาเลตนะครับและก็คุ้มสุขสันต์ชุมชนสามิตรสัมพันธ์ชุมชนสร้างแก้วนะครับวันพระสวัสดีที่1ตุลาคมพ.ศ. 2569เวลา 19:00 นะครับมิซาเปิดเดือนแม่พระที่วัดท่าแร่หรือว่าที่อาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลท่าแร่นะครับฉะนั้นแล้วนะครับวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนะครับตีวานคือแรกอยู่สุสานศักดิ์สิทธิ์เฮาเด้อเวลา 19:30 นส่วนวันระลึกถึงผู้ล่วงลับหรือว่าบุญที่เทียนหั่นล่ะวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนพ.ศ. 2569พิธีมิซาเวลา 18:00 ครับพี่น้องอยู่ทางศาลานักบุญทั้งหลายสุสานศักดิ์สิทธิ์ทะเลเด้อพี่น้องเด้อใกล้มือใกล้เว้นเข้ามาหน้าเทศกาลพี่น้องเอ้ยเด้อนะครับเอาเวลาหมดเวลาครับพี่น้องที่มาเว้าข่าวแล้วก็สถานีนี้นะครับมีเพลงเพิ่นเว้าช่วงบ่ายโมงเพิ่นบ่าย2ก็ได้ก็มี FC หลายหมู่บ้านติดตามนะครับโอ้มีความสุขในตาลาวก็ได้มาจัดรายการแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วขอบพระคุณทางนะครับคณะผู้บริหารจัดการนะครับทางมิสังทะเลหนองแสงเป็นต้นท่านพระสังฆราชอันตนวิเดเดชใจเสรีนะครับท่านนะครับคุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลอุปปสังฆราชนะครับที่ปรึกษานะครับของทางสถานีวิทยุคุณพ่อเสริมชินจันลานะครับคุณพ่อชำนาญบัวขันมูนี่นะครับคุณพ่อพระคพลมหากุลฝ่ายสื่อสารมวลชนนะครับกระทางคุณประสงค์เมืองทองฝ่ายนะครับดูแลนะครับวิทยุมีสังทะเลหนองแสงของแท้เฮาพร้อมนะครับเนาะแล้วก็นักจัดรายการสุขุทุกคนนะครับที่เข้ามานะครับเป็นต้นคุณพ่อกฤษดาว่องไวฝ่ายเฮลันยิกไหนเบิ่งแยงเรื่องเงินไหนสำคัญไหน นะครับเอาละเวลาสมมติแล้วขอฝากน้ำแดงกับผู้ให้การสนับสนุนนะครับคือว่าวละนะครับไก่อาไก่สดนะครับก็ดีนะครับหรือว่ามาทางอู่ช่างเอกวรุษนะครับรองศพแล้วก็อู่วรุษการช่างนิวเจริญการแว่นท่าเร่แล้วก็ตัวไฟอู่ลงกึ่งนัทพงการช่างนะครับหลังท่าเร่รับสั่งบ้านนะครับห้างทองเฮงเฮงยมราชสาขาท่าเร่ท่าเร่ยานยนต์ท่าเร่คาเคร้านโชคสุริยาและโชคหลังคาเล็กเมเทนซิสและอำนวยทรัพย์ทุกสาขาด้วยนะครับเวลาหมดกับพี่น้องเลยขออำนาจพระจากไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบพ่อกันใหม่ในมื้อต่อไปเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

0: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
1: และพระนางทรงครรภ์เดชะประจิตเจ้า
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
1: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย์
1: และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
1: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
0: ข้าแต่พระเจ้า
1: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
3: 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าอันนี้เป็นวันพุธแล้วก็พระศาสนาจักรให้ระลึกถึงในบุญปีโอพระสงฆ์คุณพ่อปีโอได้ยึดเอางานธรรมทูตและไม้กางเขนของพระเยซูเจ้าเป็นพระหลังเป็นปริชาญาณและเกียรติสำหรับตัวเองเหมือนนักบุญเปาโลความรักของพระเยซูเจ้าเรื่องเราทำให้คุณพ่อกลายเป็นเหมือนกับพระองค์ในการทนทรมานเพื่อความรอดของโลกคุณพ่อได้ติดตามและเรียนแบบอย่างพระองค์พระคริสต์เจ้าผู้ถูกตรึงบนไม้กางเขนด้วยการเจริญชีวิตในความรักต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนมนุษย์ซึ่งแสดงออกในการแนะนำวิญญาณผู้คนมากมายที่มาหาในการฟังแก้บาปการภาวนาและการถวายบูชามิสซาขอบพระคุณคุณพ่อพีโอใช้เวลาถวายมิสซานานนับชั่วโมงและฟังแก้บาปวันหนึ่ง15ชั่วโมงและบุญพีโอช่วยมีวอนเพื่อชาวเราด้วยเทอญประการที่หนึ่งพระวจนะของพระพุทธเจ้าเป็นความจริงพระองค์เป็นโลกกำบังคนที่ลี้ภัยในพระองค์ดวนเปาโลขอดังนี้1ให้การโกหกอยู่ห่างไกลจากท่าน2อย่าให้ท่านยากจนหรือร่ำรวยเพราะเมื่อยากจนก็จะขโมยและเมื่อร่ำรวยก็จะปฏิเสธพระองค์และดูถูกคนอื่นส่วนพระวรสารในวันนี้พระเยซูเจ้าส่งสาวกออกไปประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้าและรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยทุกชนิดให้พวกเขาสานต่องานของพระองค์ทุกวันนี้พระเยซูเจ้าก็ยังทรงสิทธิ์ของพระองค์ออกไปก็คือพระสงฆ์นักบวชและคารวาสแพร่ธรรมคารวาสทุกคนไปประกาศข่าวดีทั่วโลกสิ่งหนึ่งที่สิทธิ์ต้องการตระหนักก็คือเชื่อมั่นว่าพระองค์ส่งเขาไปประกาศข่าวดีไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นพระองค์เองและเชื่อมั่นในพระญาณสอดส่องของพระองค์ในการดำรงชีวิตที่สมถะตามฐานะของตนเองขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการทันคนทันข่าวดำเนินรายการโดยมนสกลทวาปี
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านทุกๆวันตั้งแต่เวลา 12:00 น.ถึง 13:00 น.ขอต้อนรับเข้าสู่รายการท่านคนท่านข่าวผมมนสกลทวาปีผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยต้อยสมจิตมังกายผู้กำกับเสียงช่วงแรกกำลังรายงานตัวครับผม1ชั่วโมงโดยประมาณจะอยู่เป็นเพื่อนเล่าข่าวคราวต่างๆทั่วประเทศไทยให้ท่านฟังเพื่อทราบข่าวความเคลื่อนไหวในสังคมบ้านเราว่าเกิดเหตุการณ์อะไรน่าสนใจบ้างเมื่อใดเวลากระหมุนมาที่คลื่นวิทยุมิตรสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz คลื่นข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงสำหรับท่านที่กำลังขับรถโปรดตั้งสติให้ดีก่อนกดรองเท้าสู่คันเร่งเพราะทุกๆนาทีคือชีวิตลูกเมียพ่อแม่กำลังรอท่านกลับบ้านอยู่มนสกลทวาปีจึงขอเป็นเพื่อนร่วมทางไปตลอดเส้นทางการเดินรถของท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความสำเร็จกับอาชีพการงานของท่านในวันนี้และขอพระเจ้าได้โปรดประทานพรด้วยความปรารถนาดีจากรายการท่านคนท่านข่าววันนี้วันพุธครับเป็นวันพุธที่23เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2569ปีคริสตศักราช2026วันนี้เป็นวันขึ้น12ค่ำเดือน10ปีมะเมียครับสำหรับลักษณะดินฟ้าอากาศครับท่านผู้ฟังมนสกลทวาปีดูลักษณะอากาศจากของจริงมองท้องฟ้าในเขตพื้นที่ตำบลท่าแร่นครแห่งดวงดาวสังเกตว่าท้องฟ้าแจ่มใสแต่ก็มีบางครั้งก็ครึ้มไปครึ้มมาอ่านอกจากขึ้นไปขึ้นมาแล้วนะครับก็มีลมพัดโชยอยู่ตลอดเหมือนกับว่ามีอะไรดันเข้ามาเพราะฉะนั้นช่วงนี้ตั้งแต่23ไปถึง27นี่จะเป็นช่วงที่ประเทศไทยหลายพื้นที่นะครับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากแต่ว่าแถวบ้านเราสกลนครนครพนมบึงกาฬมุกดาหารกาฬสินธุ์ประมาณนี้จะมีฝนน้อยนะครับแต่ว่าตรวจสอบสำหรับสภาวะอากาศมนสกลทวาปีดูสภาวะอากาศของเอาแต่เฉพาะของท่าแร่ตรวจสอบโดย Google เนี่ยบอกวันนี้จะมีฝนตกอยู่บ้างแต่มันไม่น่าจะเป็นไปได้เห็นท้องฟ้าไม่มืดไม่ครึ้มอย่างไรก็ตามครับเรื่องของอากาศเนี่ยมนสกลทวาปีเคยเรียนให้ท่านทราบแล้วนะฮะเป็นการคาดหมายลักษณะอากาศอุตุนิยมวิทยาจะไม่ยืนยัน 100% นะครับเพราะว่าก็ตามที่เคยเรียนให้ทราบมาหลายครั้งนั่นแหละได้ตรวจสอบของจริงนะครับโดยเรดาร์ผ่านดาวเทียมก็จริงอยู่แต่ว่าวันเวลานาทีผ่านไปมันอาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้แต่พูดถึงเรื่องของฝนตกหนักตั้งแต่วันที่23ไปถึงวันที่27ประมาณ5วันเนี่ยหลายพื้นที่ครับหนักแน่แต่ไม่สามารถ ยืนยัน 100% ได้แต่เอามาฝากท่านผู้ฟังอยู่ว่าพื้นที่ใดนะครับคราวนี้เราจะดูลักษณะดินฟ้าอากาศก่อนสำหรับประจำวันนี้นะครับลักษณะดินฟ้าอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่พยากรณ์อากาศเอาไว้นี่เมื่อเช้านี้มนสกลทวาปีก็ได้ตรวจสอบนะครับเพื่อดูให้ชัดเจนว่าจากข้อมูลนะครับเป็นที่น่าเชื่อถือเพียงใดก็เลยตรวจสอบจากหลายสำนักนะครับเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าที่ประกาศล่าสุดนะครับของกรมอุตุนิยมวิทยาเดี๋ยวเช็คอีกครั้ง เป็นประกาศฉบับที่4นะฮะของกรมอุตุนิยมวิทยาบอกพูดถึงเรื่องของสภาวะดินฟ้าอากาศก็บอกว่าจะมีประกาศฉบับที่4ฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่าง23 24 25 26 27นะครับก็วันนี้นะวันที่23กันยายน2569กรมอุตุนิยมวิทยาบอกฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่4โดยระบุว่าในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่บอกตอนล่างนะตอนล่างไม่ใช่ตอนบนและก็ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดจนภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกจะเริ่มวันนี้ล่ะ ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและก็ภาคตะวันออกตอนล่างก็ไปทางโน้นแหละทางอุบลศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์ไปทางโน้นแหละนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกส่วนภาคอื่นจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปบอกว่าอย่างนี้นะครับอันนี้ประกาศฉบับที่4ของอุตุนิยมวิทยาแล้วก็บอกว่าทั้งนี้ไอ้นี่บอกสาเหตุที่ฝนจะตกอ่ะเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงยอมความกดอากาศต่ำนี้ก็คือกลุ่มไอน้ำหรือเมฆนะครับที่มันลอยต่ำลงมาวันใดที่เรารู้สึกอบอ้าวไม่ใช่ร้อนเหมือนอยู่ข้างกองไฟแต่ร้อนแบบอบอ้าวร้อนชื้นๆอันนั่นแหละคือความกดอากาศต่ำแล้วช่วงนี้บอกว่ากำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางไปตอนกลางแล้วครับแต่ก่อนนั้นตอนบนก็เข้ากัมพูชาเข้าลาวเข้าไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแต่ตอนนี้ไปตอนกลางแล้วครับเพราะฉะนั้นก็จะเคลื่อนเข้าปกคลุมตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างก่อนใครแหละนะฮะเพราะฉะนั้นตอนล่างนี่เขาจะตกหนักเวลานี้แล้วก็ตลอดจนภาคตะวันออกนะครับนครนายกปราจีนบุรีฝั่งที่ติดกันกับกัมพูชานะฮะแล้วก็ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้คือลมฝนที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันนี้พูดถึงพื้นที่ที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนี่คลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือไปในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงจากวันที่24ไปถึงวันที่27ที่บอกว่าจะมีฝนตกหนักเนี่ยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก็ขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ตลอด24ชั่วโมงออกประกาศณวันที่23กันยายน2569เวลา 5.00 นแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่23กันยายนคือวันนี้แหละช่วงบ่าย5โมงหรือ17นาฬิกาจะออกประกาศอีกฉบับหนึ่งตอนนี้เป็นฉบับที่4เพราะฉะนั้นต่อไปคงจะเป็นฉบับที่5แหละนะฮะสำหรับวันนี้ครับ23กันยายน2569จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากฟังเอาไว้ให้ชัดครับพื้นที่ฝนตกหนักมากจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบสำหรับที่ภาคตะวันออกก็ได้แก่จังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราด3จังหวัดของภาคตะวันออกเตรียมรับตกหนักมากส่วนจังหวัดที่คาดว่าได้ยินชัดเจนไหมว่าคาดว่านะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักไอ้ที่พูดถึงตอนแรกนะตกหนักมากแล้วสระแก้วจันทบุรีตราดคราวนี้ตกหนักนี่ก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่มีจังหวัดใดบ้างอีสานเนี่ยโน่นละครับชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอันนี้ไม่ใช่ตกหนักมากแต่ว่าตกหนักส่วนภาคกลางครับตกหนักอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกที่ตกหนักไม่ใช่หนักมากนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานี นราธิวาสระนองและพังงาอันนั้นวันที่23นะต่อไปวันที่24คาดการล่วงหน้าก็จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเป็นพื้นที่สีแดงวันที่24คือวันพรุ่งนี้ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์3จังหวัดตกหนักมากเป็นพื้นที่สีแดงส่วนภาคกลางตกหนักมากอ่างทองพระ

เป็นพื้นที่สีส้มครับสีส้มตกหนักเหนือนะครับได้แก่ตากพิจิตรและเพชรบูรณ์ตะวันออกเฉียงเหนืออันนี้มีทางตอนบนบ้างอยู่นะฮะแต่ไม่มีสกลนครตะวันออกเฉียงเหนือตกหนักในวันที่24พรุ่งนี้จังหวัดเลยนะครับหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายปกติธรรมดาถ้ามาหนองคายแล้วจะมาบึงกาฬสกลนครนครพนมแต่อันนี้ไม่มาครับหนองคายแล้วก็ขอนแก่นไปเลยชัยภูมิศรีสะเกษและอุบลตกหนักนะวันที่24นะครับส่วนภาคกลางก็ได้แก่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามบุรีไม่ใช่สมุทรสงครามมันมีแต่จังหวัดบุรีมาตลอดนะครับคราวนี้ภาคตะวันออกครับตกหนักจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีระนองและพังงาส่วนวันที่25คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงระดับสีแดงภาคเหนือได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรและพิจิตรตะวันออกเฉียงเหนือมาฟังมีจังหวัดตัวเองไหมตะวันออกเฉียงเหนือครับอีสานนครราชสีมาตกหนักมากนะครับตกหนักมากนะนครราชสีมามีจังหวัดเดียวนี่หว่าวันที่25นครราชสีมาครับคราวนี้ภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับภาคตะวันออกครับภาคตะวันออกตกหนักมากที่ไหนนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราด25ครับจังหวัดที่คาดว่าตกหนักคราวนี้คาดว่าตกหนักไม่ใช่หนักมากภาคเหนือเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ตะวันออกเฉียงเหนือครับอีสานมีมุกดาหารด้วยแล้วคราวนี้แต่ไม่มีสกลนครนครพนมบึงกาฬแล้วก็หนองคายก็ไม่มีภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดเลยมุกดาหารกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมิสารคามร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษตกหนักวันที่25ภาคกลางก็อุทัยธานีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคใต้ก็เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองและพังงาไปวันที่26กันยายนครับจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบระดับสีแดงคือตกหนักมากภาคเหนือคือจังหวัดตากครับตากใครซักผ้าไม่แห้งเนี่ยไปจังหวัดนี้รับรองเลยครับมีที่ตากภาคกลางภาคกลางนครสวรรค์นะครับใครกลัวตกนรกไปอยู่ที่นครนี้นะครับขึ้นสวรรค์ไปแล้วภาคกลางนะนครสวรรค์ครับอุทัยธานีสระบุรีราชบุรีนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีจันทบุรีตราดจังหวัดที่คาดว่าตกหนักจะได้รับผลกระทบพื้นที่เสี่ยงเป็นสีส้มอันนี้ตกหนักนี่ภาคเหนือกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์ตะวันออกเฉียงเหนือวันที่26
ขอนแ

็นชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ส่วนภาคกลางวันที่26ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีระยองภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองและพังงาคราวนี้ไปวันที่27คือพยากรณ์ไว้20จาก23ถึง27นะครับก็คาดว่าจะได้รับผลกระทบในวันที่27พื้นที่ระดับเสี่ยงมากตกหนักมากสีแดงฟังกันให้ดีครับเพราะว่าไปวันที่10 28จะต้องคาดการใหม่แล้วอันนี้คาดการไว้5วัน27นี่ตกหนักมากภาคกลางได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบตกหนักพื้นที่ที่เสี่ยงเป็นสีส้มครับก็ภาคตะวันออกจริงเหรออาจจะมีสกลนครด้วยก็ได้นะสำหรับวันสุดท้ายเดี๋ยววันที่27เนี่ยคือพื้นที่สีส้มเพราะว่าเห็นในแผนที่นี่สกลนครอยู่ในพื้นที่สีส้มด้วยอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นภาคเหนือครับจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์ตะวันออกเฉียงเหนือวันที่27ครับจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬมีบึงกาฬแล้วต้องมีสกลนครครับบึงกาฬสกลนครมุกดาหารยะโสธรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสารคาม101อำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลวันที่27นี่ตกหนักหลายพื้นที่นะอีสานนี่เกือบทุกจังหวัดเลยเนี่ยส่วนภาคกลางครับตกหนักวันที่27นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยาแล้วก็สุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองภาคใต้เพชรบุรีประจวบระนองพังงาและภูเก็ตเพราะฉะนั้นสกลนครมีชื่ออยู่ในวันที่27นะครับแต่นครพนมรู้สึกไม่มีย้อนดูตะวันออกเฉียงเหนืออีกนิดนึงครับเพราะพื้นที่บ้านเราวันที่27 1จังหวัดเลย2หนองบัวลำพู3อุดรธานี4หนองคาย5บึงกาฬ6สกลนครสกลนครแล้วไปมุกดาหารเลยข้ามนครพนมไปไหน7มุกดาหาร8ยะโสธร9กาฬสินธุ์10ขอนแก่น11ชัยภูมินครราชสีมา1213มหาสารคาม14 101 15อำนาจเจริญ16บุรีรัมย์17สุรินทร์18ศรีสะเกษและ19อุบลราชธานีจังหวัดที่20ก็คือนครพนมไม่มีชื่อ อันนี้คือพื้นที่เสี่ยงนะมนสกลทวาปีไม่ยืนยัน 100% นะเพราะว่าอุตุนิยมวิทยาเขายังบอกว่าคาดการว่านะฮะคราวนี้มาเรื่องของน้ำมันนะครับน้ำมันนี่ก็ลืมไม่ได้เรื่องของน้ำมันอยู่ตรงไหนเรื่องน้ำมันวันนี้
ยังมีจากสำนักข่าวไหนอีกนี่ที่พูดถึงอุตุนิยมวิทยาเดี๋ยวเช็คดูหน่อยจังหวัด23กันยาจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากภาคตะวันออกสระแก้วจันทบุรีตราดอันเดียวกันนั่นแหละนะฮะกำลังจะเช็คหาของน้ำมันก็มาได้อุตุนิยมวิทยาราคาน้ำน้ำป่าไม่ใช่น้ำมันวันที่23ราคาน้ำมัน5ปั๊มใหญ่นะครับปรากฏว่ายังเป็นราคาเดิมอยู่นะครับก็ตามราคาที่มนสกลทวาปีเรียนให้ทราบไปเมื่อวานนี้แล้วแหละแต่เวลาไปเติมจริงแล้วมันอาจจะเพิ่มอีก1บาทนะรวมทั้งภาษีบำรุงท้องที่เพราะฉะนั้นอย่าได้คิดตกใจเกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ำมันบอกมาทุกวันแล้วล่ะนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็บางจากนะครับปั๊ม5ปั๊มใหญ่ราคาเดิมครับท่านผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นไม่เอามาอ่านให้ฟังล่ะนะฮะมันยังเป็นราคาเดิมอยู่นะแต่ก็เวลาพูดถึงนี่ต้องทำใจไว้ว่าเวลาเราไปเติมเนี่ยมันต้องเติมบวกอีกนะบวกภาษีบำรุงท้องที่ในท้องถิ่นนั่นแหละนะครับคราวนี้มาฟังข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเกิดจากฝนตกนี่แหละทำให้เรือล่มนะครับผู้เสียชีวิตจากเรือล่มนะครับเกิดจากภาวะฝนฟ้าสำนักข่าวจากสยามนิวนะครับบอกว่าเศร้าเปิดยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดเหตุเรือประมงเรือหาปลาเนี่ยอับปางกลางทะเลสัตหีบภาคตะวันออกตอนล่างครับ ผู้เสียชีวิตยอดล่าสุดนะครับ22กันยายนเมื่อวานนี้ศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่1ระดมกำลังค้นหาและช่วยเหลือลูกเรือประมงสอเสือกาญจนวารีเรียกว่าเรือสอกาญจนวารี888หลังประสบเหตุอับปางกลางทะเลห่างจากยอดเขาแหลมปู่เจ้ายอดเขาแหลมปู่เจ้าอำเภอสัตหีบชลบุรีประมาณ40ไมล์ทะเลศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่1ได้รับการประสานจากศูนย์ปฏิบัติการสรชลสศาลารอเรือชอช้างรอลิงภาค1เมื่อช่วงเช้าหลังเรือประมงสกาญจนวารี888ประสบเหตุอับปางบริเวณพิกัดลาติจูดที่11องศา 56.93 ลิปดาเหนือลองติจูด100องศา 50.30 ลิปดาตะวันออกแบริ่ง194ระยะประมาณ40ไมล์ทะเลจากยอดเขาแหลมปู่เจ้าอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี
ข้อมูลเบื้องต้นระบุว่าภายในเรือลำนี้มีลูกเรืออยู่ในเรือทั้งหมดนั้น22คนหลังเกิดเหตุสามารถช่วยเหลือขึ้นมาได้15คนใน22คนเหลืออีก7คน7คนนี่คือสูญหายครับส่วนตัวเรือนั้นได้อับปางลงสู่ก้นทะเล ภายหลังได้รับแจ้งทัพเรือภาคหนึ่งได้เร่งระดมกำลังเข้าปฏิบัติภารกิจค้นหาและช่วยเหลือทันที โดยเมื่อเวลา 7:15 น.สั่งการให้เรือต่อ112ต112ออกเรือสนับสนุนการค้นหาผู้ประสบภัยในทะเลก่อนที่เวลา 8:30 น. 8:30 น. จะจัดเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำแบบที่1ฮอนกฮูกปอปาดอเด็กหรือต่อเต่านี่แหละนะฮะเลขหนึ่งขึ้นบินสนับสนุนการค้นหาทางอากาศพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลเข้าร่วมภารกิจล่าสุดมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตแล้ว3รายจากจำนวนผู้สูญหายทั้งหมด7รายส่วนอีก4รายยังไม่ทราบชะตากรรมโดยเรือต่อเต่า112เฮลิคอปเตอร์ฮอปอดอ1รวมถึงเรือประมงที่อยู่บริเวณใกล้เคียงยังคงร่วมกันค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ยอดผู้เสียชีวิตจำนวน3รายยังเป็นข้อมูลเบื้องต้นจากการปฏิบัติการค้นหาส่วนรายละเอียดของผู้เสียชีวิตและสาเหตุที่ทำให้เรืออับปางยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบขณะที่ภารกิจค้นหาผู้สูญหายอีก4รายยังคงดำเนินการต่อไปและในการที่มีผู้เสียชีวิต3รายที่เรียนให้ทราบนั้นนะครับมีอะไรคนขับเรือหรืออะไรนี่แหละนะอยู่ด้วยนะครับในจำนวนนั้นล่ะนะครับทั้งหมดนะ13ชีวิตนะเพราะฉะนั้นก็ชีวิตก็ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะเมื่อกี้นี้เช็คดูข้อมูลใหม่ดูเพิ่มเติมนะครับคราวนี้ก็มาดูข่าวอื่นต่อนะครับโรงพยาบาลที่ไหนนะครับอันนี้อวมอรไทยบอกว่าอย่างนั้นนะครับน้ำท่วมทะลักทางหลวง304รพ.สต.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกอุดมจมบาดาลข้อมูลนี้ได้มาจากอมรินทีวีนะครับ22กันยายน69ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดปราจีนบุรีเกิดเหตุฝนตกหนักสะสมตลอดทั้งคืนจรดรุ่งเช้ากระจายทั่วพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีส่งผลให้ช่วงเช้าวันนี้เกิดน้ำท่วมขังอย่างหนักบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข304ปักธงชัยกบิลบุรีอยู่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองหนองกี
มุ่งหน้าจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีมวลน้ำไหลทะลักเข้าท่วมผิวจราจรขยายวงกว้างส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนและพนักงานโรงงานในพื้นที่ที่เขตนิคมอุตสาหกรรมกบินบุรีอย่างรุนแรงความคืบหน้าตั้งแต่เวลา 7:40 น.นะครับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองหนองกี่ได้รับแจ้งระดับน้ำล้นท่วมช่องจราจร2ช่องทางสูงเฉลี่ยแล้ว 20-30 เซนติเมตรเป็นระยะทางยาวกว่าครึ่งกิโลเมตรคือ500เมตรต่อมา 8:30 น.ปริมาณน้ำสะสมจากย่านนิคมอุตสาหกรรมกบินบุรีได้ไหลลงมาสมทบอีกทำให้ระดับน้ำบนถนนสาย304ขยายวงกว้างยาวไปกว่า500เมตรแล้วคราวนี้นะครับระดับน้ำสูงเฉลี่ย 25-35 เซนติเมตรโดยจุดลึกสุดบริเวณริมขอบทางสูงถึง50เซนติเมตรหรือครึ่งเมตรพันตำรวจโทกมลภพหานเวชเปิดเผยว่าช่วงสายมวลน้ำได้ท่วมทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกบริเวณทางหลวงหมายเลข304กิโลเมตร177+100หน้าเทศบาลเมืองหนองกี่ตำบลหนองกี่อำเภอกบินบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรกบินบุรีตำรวจทางหลวงปราจีนบุรีแขวงทางหลวงปราจีนบุรีและมูลนิธิสัจจะพุทธธรรมแห่งประเทศไทยอำเภอกบินบุรีได้ร่วมกันลงพื้นที่อำนวยการจราจรร่วมกับหมวดทางหลวงกบินบุรีเนื่องจากตรงกับช่วงชั่วโมงเร่งด่วนการจราจรติดขัดสะสมอย่างหนักรถยนต์ขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์สัญจรด้วยความยากลำบากบางคันเครื่องยนต์ดับอยู่กลางน้ำเจ้าหน้าที่ต้องเร่งจัดระเบียบการเดินทางเพื่อความปลอดภัยนอกจากผลกระทบทางถนนแล้วมวลน้ำยังไหลเข้าท่วมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกอุดมทั้งบริเวณโดยรอบอาคารห้องตรวจรักษาห้องจ่ายยาและห้องเก็บเอกสารเจ้าหน้าที่รอพอสตร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมนั่นแหละต้องเร่งมาช่วยกันขนย้ายยาเวชภัณฑ์คารุภัณฑ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สำนักงานขึ้นสู่ที่สูงลุยน้ำอย่างยากลำบากเพราะว่าท่วมแล้วชั้นล่างเนี่ยพร้อมประกาศปิดให้บริการรักษาพยาบาลชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของผู้มารับบริการกระทั่ง 11:30 น.นายอุดมแนวสุขนายกเทศมนตรีเมืองหนองกี่พร้อมคณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์ด้วยตนเองโดยได้ถอดรองเท้าเดินลุยน้ำตรวจจุดระบายน้ำพร้อมเปิดเผยว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดจากฝนตกหนักตกสะสมต่อเนื่องประกอบกับพื้นที่บริเวณหน้ารพ.สต.และเทศบาลเป็นแอ่งที่ลุ่มต่ำรองรับน้ำจากเขตอุตสาหกรรมกบินบุรีทำให้ระบบท่อระบายน้ำที่มีอยู่ไม่สามารถระบายได้ทันเนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำเบื้องต้นเทศบาลเมืองหนองกี่ได้ส่งเจ้าหน้าที่เร่งจัดเก็บขยะและเศษไม้กีดขวางปากท่อระบายน้ำพร้อมเปิดช่องแบเรียร์ทางหลวงให้น้ำไหลผ่านและประสานไปยังแขวงทางหลวงปราจีนบุรีรวมถึงสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ
ข้ามา เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดแล้วก็บอกว่าหากไม่มีฝนตกซ้ำลงมาคาดว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายและเข้าสู่ภาวะปกติในเวลาประมาณ12นาฬิกา30นาทีอันนี้เห็นไหมฝนตกหนักละนี่ฝนตกหนักมากอันนี้ไม่ใช่ตกหนักธรรมดาครับแล้วก็คราวนี้ยังมีเรื่องน้ำเรื่องท่าอยู่นะแต่ว่าเวลามันจำกัดมาฟังเรื่องนี้ก่อนเรื่องขบวนการค้ายาเสพติดเนี่ยทำไมมันเยอะจังเวลานี้ประเทศไทยนะครับสำนักข่าวคมชัดลึกนะครับบอกว่าสลายขบวนการค้ายาพาตู้ปั่นไฟยึดยาบ้า 7,600,000 เม็ดชวดเงินค่าจ้าง 400,000 บาทอ๋อเขาจ้าง 400,000 ถ้าส่งถึงที่นะครับแต่บังเอิญนี่เจ้าหน้าที่รู้ก่อนนะเจ้าหน้าที่เลยควบคุมตัวเลยเงิน 400,000 ไม่ได้เลยโอ้น่าเสียดายจังเลยเนาะเมื่อวานครับ22กันยายน Facebookตำรวจทางหลวงเผยข่าวตำรวจทางหลวงนครสวรรค์ร่วมกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวนพบขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนภาคเหนือมุ่งหน้าสู่ลูกค้าในภาคกลางโดยใช้รถกระบะบรรทุกของกลางส่วนรถเก๋งและรถอเนกประสงค์ทำหน้าที่นำทางและสำรวจด่านสำรวจมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจุดไหนตรงไหนแล้วก็รายงานให้รถที่บรรทุกยาเสพติดที่ตามหลังมานะครับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบรถเป้าหมายทั้ง3คันวิ่งตามกันเข้าพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์จึงวางกำลังสกัดตามจุดต่างๆโดยจุดแรกเจ้าหน้าที่เรียกตรวจรถอเนกประสงค์ที่ด่านตรวจพบผู้ต้องหา2คนกำลังเปิดประชุมสายผ่านแอปไลน์เพื่อรายงานเส้นทางและจุดตั้งด่านให้กับรถในขบวนได้ทราบโอ้เขาก็รายงานกันตลอดเวลานะขบวนคนที่วิ่งก่อนนะฮะอันนี้สำรวจด่านจากนั้นสกัดรถกระบะตรวจพบตู้เครื่องปั่นไฟวางอยู่ท้ายรถเมื่อเปิดตรวจภายในกลับพบยาบ้าบรรจุในกระสอบ19ใบรวมประมาณ 7,600,000 เม็ดนะครับน้ำหนักราว684กิโลกรัมเจ้าหน้าที่ติดตามสกัดเก๋งซึ่งทำหน้าที่นำทางได้ที่บริเวณแยกต่างระดับทับกริดพร้อมตรวจพบว่าคนขับมีหมายจับคดียาเสพติดติดตัวอยู่ปฏิบัติการครั้งนี้จับผู้ต้องหาได้รวม4คนยึดยาบ้าได้ 7,600,000 เม็ดกระบะเก๋งรถอเนกประสงค์ตู้เครื่องปั่นไฟและโทรศัพท์มือถือ6เครื่องสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งหมดรับว่าร่วมกันลำเลียงยาบ้าจากพื้นที่ชายแดนโดยจะได้รับค่าจ้างรวม 400,000 บาทและได้รับเงินค่าใช้จ่ายล่วงหน้าคนละ 40,000 บาทแล้วเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งตำรวจปราบปรามยาเสพติดดำเนินคดีและขยายผลตามกฎหมายต่อไปอันนี้ขบวนการค้ายาเสพติดนะครับ
เนี่ยอดได้เงิน 400,000 เลยนะฮะคราวนี้หนุ่มใหญ่เครียดป่วยโรคหัวใจขวาปืนเข้ามอมอยิงขมับดับคาเตียงอันนี้จากสำนักข่าวสยามรัฐนะครับหนุ่มวัย43ปีเสียชีวิตภายในบ้านที่นครปฐมพบถูกยิงบริเวณศีรษะและมีปืน9มม.ตกอยู่ข้างตัวญาติเผยเพิ่งผ่าตัดหัวใจและมีอาการเครียดตำรวจส่งชันสูตรหาสาเหตุเมื่อเวลา 8:40 นวันนี้เลยนะเช้าวันนี้แหละครับพันตำรวจโทกิตติลาบปรากฏสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจเมืองนครปฐมได้รับแจ้งมีผู้ถูกอาวุธปืนยิงเสียชีวิตภายในบ้านหลังหนึ่งหมู่ที่10ตำบลนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางไปตรวจสอบหลังรับแจ้งจึงรายงานให้พันตำรวจเอกอชิรวัฒน์ถาวรเจริญวัฒน์ผู้กำกับเมืองนครปฐมและชุดสืบสวนเดินทางไปตรวจสอบยังบ้านหลังดังกล่าวพร้อมด้วยแพทย์เวรโรงพยาบาลศูนย์นครปฐมเจ้าหน้าที่มูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์นครปฐมไปตรวจสอบยังที่เกิดเหตุเจอแล้วครับนอนหงายแล้วใส่กางเกงแต่ไม่ได้ใส่เสื้ บ้านหลังดังกล่าวเป็นปูนเป็นปูนบ้านชั้นเดียวภายในห้องนอนพบศพนายธนิต ขอสงวนนามสกุลครับอายุ43ปีสภาพศพนอนหงายเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่บนที่นอนไม่สวมเสื้อสวมสวมผ้าถุงอ๋อเป็นผู้ชายนะแต่สวมผ้าถุงลายดอกสีเขียวอวนดูภาพก็ยังนึกอยู่ว่าเอ๊ะทำไมสวมผ้าถุงเป็นผู้ชายสวมผ้าถุงลายดอกสีเขียวจากการตรวจสอบบาดแผลพบว่าผู้ถูกยิงได้อาวุธปืนศีรษะแถบขวาที่ผ้าถุงบริเวณขาของนายธนิตยังพบอาวุธปืน9มม.ตกอยู่1กระบอกนอกจากนี้ยังพบปลอกสำหรับสวมใส่อาวุธปืนวางอยู่บนตู้เซฟข้างเตียงเจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานจากการตรวจสอบโดยละเอียดภายในห้องพักไม่พบร่องรอยของการต่อสู้หรือถูกทำร้ายไม่มีร่องรอยของการลื้อค้นจากการสอบถามญาติทราบว่านายธนิตผู้ตายมีโรคประจำตัวเป็นโรคหัวใจและเพิ่งทำการผ่าตัดมาที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมานี่เองเมื่อกลับมาแพทย์ได้ทำแผลปิดที่บริเวณหน้าอกและปิดผ้าก๊อซไว้โดยหลังกลับมาจากโรงพยาบาลผู้ป่วยมีอาการเครียดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของแผลและอาการเจ็บป่วยประกอบกับไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างเต็มที่เกรงใจคนอื่นที่จะมาทำอะไรแทนตนคาดว่านี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียดจึงได้ก่อเหตุดังกล่าวขึ้นจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ส่งชันสูตรต่อที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐมเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงก่อนนำศพมอบให้ญาติไปดำเนินการตามประเพณีต่อไปโอ้อันนี้ก็เครียดหนักนะครับคงคิดว่าอย่างไรยังไงมันก็ตายอยู่แล้วล่ะตายก่อน
กำหนดดีกว่านะดีกว่า1ก็คือทรมาน2ก็ทำให้ผู้อื่นนะครับทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วยคงคิดอย่างนั้นนะฮะก็เลยไปซะก่อนก่อนเวลาอย่างนี้อีกข่าวหนึ่งนะเอ้าเดี๋ยวเวลาจะหมดแล้วล่ะแต่ว่าเรื่องของน้องข้าวหอมดับระหว่างไปโรงเรียนนะครับรู้สาเหตุและยิ่งอาลัยเมื่อวานนี้22กันยายนน่ะล่ะนะครับครอบครัวสูญเสียน้องข้าวหอมหรือน้องสุทธิดาบวงคำยอดอายุ15ปีชาวตำบลป่างิ้วอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายหลังได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งบนทางหลวงหมายเลข118เชียงรายเชียงใหม่บริเวณหน้าตลาดสดป่างิ้วน้องข้าวหอมเสียชีวิตเมื่อเวลาประมาณ4:22 นของวันที่21กันยายนที่ผ่านมาแพทย์พยายามให้การรักษาอย่างเต็มที่ท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวและคนใกล้ชิดเอาละครับเวลาหมดแล้วครับพื้นไฟจุดทุบจุดเทียนบูชาพระบูชาเจ้าหุงข้าวต้มแกงก่อนที่ท่านจะออกจากบ้านไปไหนเมื่อไหนโปรดตรวจสอบดูฟืนไฟบนเตาไฟในหิ้งพระและการจุดยากันยุงเตารีดเตาแก๊สถอดปลั๊กปิดกราวให้เรียบร้อยประตูหน้าต่างปิดลงกลอนให้แน่นหนาทรัพย์สินที่มีค่าให้เก็บไว้ในบ้านทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลในครอบครัวของท่านขอจะรับความขอบคุณจากผมมนต์สกลทวาปีผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยไก่วุฒิไกรทองกระตังผู้ควบคุมเสียงวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ

0: วัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าอันนี้เป็นวันพุธแล้วก็พระศาสนาจักรก็ได้ระลึกถึงในบุญปีโอพระสงฆ์คุณพ่อปีโอได้ยึดเอางานธรรมทูตและไม้กางเขนของพระเยซูเจ้าเป็นพระรังเป็นปริชาญาณและเกียรติสำหรับตัวเองเหมือนนักบุญเปาโลความรักของพระเยซูเจ้าเรื่องเราทำให้คุณพ่อกลายเป็นเหมือนกับพระองค์ในการทนทรมานเพื่อความรอดของโลกคุณพ่อได้ติดตามและเรียนแบบอย่างพระองค์พระคริสต์เจ้าผู้ถูกตรึงบนไม้กางเขนด้วยการเจริญชีวิตในความรักต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนมนุษย์ซึ่งแสดงออกในการแนะนำวิญญาณผู้คนมากมายที่มาหาในการฟังแก้บาปการภาวนาและการถวายบูชามิสซาขอบพระคุณคุณพ่อพีโอใช้เวลาถวายมิสซานานนับชั่วโมงและฟังแก้บาปวันหนึ่ง15ชั่วโมงบุญพีโอช่วยมีวอนเพื่อชาวเราด้วยเทอญประการที่1พระวาจาของพระพุทธเจ้าเป็นความจริงพระองค์เป็นโลกกำบังคนที่ลี้ภัยในพระองค์ดวนเปาโลขอดังนี้1ให้การโกหกอยู่ห่างไกลจากท่าน2อย่าให้ท่านยากจนหรือร่ำรวยเพราะเมื่อยากจนก็จะขโมยและเมื่อร่ำรวยก็จะปฏิเสธพระองค์และดูถูกคนอื่นส่วนพระวรสารในวันนี้พระเยซูเจ้าส่งสาวกออกไปประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้าและรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยทุกชนิดให้พวกเขาสานต่องานของพระองค์ทุกวันนี้พระเยซูเจ้าก็ยังทรงสิทธิ์ของพระองค์ออกไปก็คือพระสงฆ์นักบวชและคฤหัสถ์พระธรรมคฤหัสถ์ทุกคนไปประกาศข่าวดีทั่วโลกสิ่งหนึ่งที่ศิษย์ต้องการตระหนักก็คือเชื่อมั่นว่าพระองค์ส่งเขาไปประกาศข่าวดีไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นพระองค์เองและเชื่อมั่นในพระญาณสอดส่องของพระองค์ในการดำรงชีวิตที่สมถะตามฐานะของตนเองขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุ่นสกลทวาปี

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับผมมนต์สกลทวาปียังอยู่ต่อกับท่านอีก1ชั่วโมงครับ13นาฬิกาไปจนถึง14นาฬิกาก็คือว่ามาหลังจากจบรายการข่าวนะครับก็เข้ามาสู่รายการเพลงนะฮะรายการนี้ชื่อของรายการว่าบ่ายนี้มีเสียงเพลงเพื่อคุณนะฮะมนต์สกลทวาปีก็ต้องขอขอบคุณสำหรับทางผู้แนะนำเพลงเข้ามาในแต่ละวันแต่ละวันนะครับเป็นเพื่อนเป็นมิตรฝากความคิดถึงไปถึงสาวขี้เหงาทางพันนานิคมด้วยนะฮะเมื่อเช้านี้ได้ยินเสียงแจ๋วแจ๋วอยู่ในรายการของต้อยสมจิตมังกายนะครับลูกทุ่งก่อนเที่ยงสำหรับรายการอมนยังไม่ได้เข้ามาเพิ่มเติมอีกนะครับสำหรับเพลงแรกนะครับชื่อเพลงว่าไผ่รวมกอนะครับไผ่รวมกอเป็นเพลงของศิลปินรวมศิลปินอาสยามค่ายอาสยามนะครับเป็นการบอกเตือนกันว่าจะทำการใดก็ตามนะครับหากมาร่วมมือรวมใจร่วมมือแล้วก็รวมใจไม่ได้บอกว่าร่วมใจรวมใจนะครับแล้วก็จะทำให้งานนั้นนะครับเข้มแข็งขึ้นและประสบความสำเร็จเพราะว่าไม่มีความคิดต่างเห็นต่างก็เลยร่วมกันทำเลยนะครับเหมือนกับไผ่รวมกอเขาเปรียบเทียบอย่างนี้เนี่ยนะพ่อสอนลูกบอกว่าลูกเอ้ยถ้าลูกทะเลาะกันนะในครอบในครัวทำอะไรมันจะไม่สำเร็จเพราะว่าเราต้องร่วมมือกันในครอบในครัวเปรียบเสมือนว่าเอาอย่างนี้นะลูกไปตัดกิ่งไผ่มาหากเอามาหลายๆกิ่ง7 8กิ่ง9กิ่ง10กิ่งก็ได้พอเอามาแล้วนะครับก็พ่อก็บอกว่าลูกลงหักดูสิกิ่งแรกหักก็หักได้กิ่งที่2เอามารวมกันก็หักแต่ว่าหักยากหน่อยยิ่งมารวมกันหลายกิ่งก็เลยหักไม่ได้พ่อก็เลยบอกว่านี่แหละก็คือการรวมกันร่วมกันนะครับไม่ว่าคนทำงานอะไรก็ตามเพราะว่ามนต์สกลทวาปีเห็นว่ามันเป็นบทให้กำลังใจกับคนที่กำลังในครอบในครัวก็ดีหรือว่าในหน่วยงานก็ดีนะที่กำลังแตกความคิดกำลังไม่ร่วมมือกันมันจะทำให้งานที่ทำนั้นไม่สำเร็จตามเป้าหมายก็เลยเอามาฝากเพลงนี้เป็นกำลังใจให้นะครับชื่อเพลงนะไผ่รวมกอของรวมศิลปินอาสยามนะครับส่วนเพลงต่อไปนะฮะสองเพลงเพลงแรกนี่ชื่อเพลงรักที่อยากลืมสำหรับหนุ่มมหาชัยครับที่ขอมาบอกว่ารักที่หลุดลอยนะไม่ใช่รักที่หลุดลอยนั้นเป็นเพลงผู้หญิงร้องนะถ้าผู้ชายร้องที่คุณบอกว่าแซมยุรนันท์ร้องนี่ชื่อเพลงว่ารักที่อยากลืมนะครับไม่เป็นไรจัดให้ครับเป็นชื่อเพลงรักที่อยากลืมก็มันพอๆกันเลยเนาะอยากลืมกับหลุดลอย หนุ่มมหาชัยบอกว่าฝากให้ตัวเองโอ้สงสัยอกหักแล้วมั้งครับถูกหักอกหรือเปล่าหนุ่มมหาชัยแล้วก็ฝากให้กับทุกคนทุกเสียงทุกสายฟังด้วยกันอันดับแรกฝากตัวเองก่อนเนาะส่วนอีกเพลงหนึ่งนะครับก็จากน้องสาวตุเสรีพัฒน์นะครับที่แนะนำเพลงเข้ามาผ่านทาง Messenger นะครับก็บอกว่าอยากจะฟังเพลงสาวนายังคอยบอกว่างั้นนะครับแล้วก็บอกว่าสาวอึ่งวัดป่าก็ยังคอยอยู่
สาวโลกบ้านวนาสามัคคีและก็สาวปานีซอยหนองจอกนะคะพี่ชายสาวหมู่6ฝากขอข้าวใหม่ประมันอ๋อขออีกเพลงเนาะข้าวใหม่ประมันสองเพลงวันนี้ขอบคุณมากนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะพี่ชายและก็ยังบอกว่าป้าต้อยป้าคะหนึ่งนิดด้วยนะครับไม่ลืมดีเจรูปหล่อทั้งสามหนุ่มสามมุมสุขภาพแข็งแรงมากๆคิดถึงทุกคนขอบคุณป้าขวัญอีกต่างหากน้องสาวเรานะครับไม่เป็นไรเนาะเพลงเข้าใหม่ประมาณไว้ต่อวันพรุ่งนี้แล้วกันเพราะว่าวันนี้เพลงของเพื่อนๆก็เข้ามาบ้างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เพลงตุเสรีพัฒน์นี่ก็คือสาวนายังคอยนะติดตามรับฟังกัน3เพลงนะครับสามเพลงเล่นไปแล้วไผ่รวมกออีก2เพลงก็คือจากหนุ่มมหาชัยครับรักที่อยากลืมนะครับหนุ่มมหาชัยคนขับร้องเพลงนี้แซมยุรนันท์พมรมนตรีครับแล้วก็ตุเสรีพัฒน์ครับสาวนายังคอยเชิญครับ

ไปนะครับสงเพลิงก็ขออนุญาตพูดถึงผู้อุปถัมภ์รายการนะฮะวิบูลย์ชัยคนกรีฑาแรกครับมนสกลทวาปีก็ขอฝากท่านผู้ฟังด้วยเพราะว่าเป็นที่เชื่อมั่นเชื่อถือและก็ยืนยันได้จริงๆว่ามาตรฐานของปูนผสมเสร็จนะครับของวิบูลย์ชัยคอนกรีตนั้นได้มาตรฐานมอกจริงๆแล้วคนอย่างคุณหมอทุนศักดิ์บุตรดีด้วยนะครับเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตไม่โกหกไม่หลอกลวงอันนี้มนสกลทวาปีรู้จักคนนี้ดีนะฮะเพราะนั้นก็ถ้าหากว่าท่านได้ใช้บริการของวิบูลย์ชัยคอนกรีตนะครับอยากได้คอนกรีตผสมเสร็จไปเทพื้นเทคานเทลานเทถนนนะครับอันนี้ก็โปรดแจ้งหรือเดินทางมาที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตนะครับพูดคุยกันติดต่อกันส่วนเบอร์โทรศัพท์นั้นเดี๋ยวจะเรียนให้ทราบนะครับยุคสมัยนี้ก็อันดับแรกเขาติดต่อกันทางโทรศัพท์ก่อนนะครับแล้วก่อนที่จะเดินทางมาก็ได้หรือว่าคุยกันในรายละเอียดทางโทรศัพท์จบอีกฝ่ายก็ไปส่งได้สินค้าสิ่งของที่ท่านต้องการหรือว่าถ้าหากว่าท่านต้องการแผ่นพื้นอัดแรงหลายท่านไม่เข้าใจนะฮะว่าแผ่นพื้นอัดแรงมันคืออะไรแผ่นพื้นอัดแรงนี่หมายถึงว่าแผ่นปูนนะครับที่เขาหล่อเรียกว่าหล่อไว้นั่นแหละเหมือนหล่อเสาปูนนั่นแหละนะฮะเป็นแผ่นความหนาเท่านั้นเท่านี้ตามที่กำหนดนะครับแล้วก็เวลาท่านสร้างบ้านถ้าเป็นชั้นล่างนะก็วางง่ายแต่ถ้าเป็นชั้นสองนะครับท่านต้องทำคานทำอะไรให้เสร็จเรียบร้อยนะครับถึงได้เอาแผ่นปูนอัดแรงอันนี้วางนะครับแทนการเทปูนว่างั้นเถอะนะครับอันนี้สะดวกสบายครับยุคนี้สมัยนี้วิบูลย์ชัยคอนกรีตจัดให้ได้นะครับและก็นอกจากนั้นนะครับเสารั้วนะเสารั้วลวดหนามถ้าอยากได้อันนี้ก็เป็นเสาลวดหนามแบบอัดแรงครับเสาลวดหนามอัดแรงเสาคอนกรีตอ่ะแล้วก็รั้วคาร์บอยนะครับรั้วคาร์บอยนี่ก็คือมีทั้งเสารั้วมีทั้งราวรั้วน่ะนะฮะเพราะนั้นก็ถ้าว่าท่านต้องการนะครับเอาไปใช้ในพื้นที่ที่ท่านอยู่อาศัยมันก็จะทำให้ป้องกันสัตว์โคกระบือหรือว่าคนนะฮะไม่เข้าไปอยู่ในพื้นที่ของท่านได้ง่ายนะอันนี้ก็ยังขายส่งอีกต่างหากนะครับขายส่งนี้ก็คือขายให้กับทางร้านค้าที่จำหน่ายวัสดุก่อสร้างนะครับแถวสกลนครหมู่บ้านใดชุมชนใดอำเภอใดนะครับแล้วก็แถวนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายบึงกาฬอีสานตอนบนว่างั้นเถอะนะฮะอันนี้ก็ส่งถึงที่ได้ถ้าท่านต้องการแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาร์บอยอัดแรงนะครับเสาไฟฟ้าด้วยนะครับสำหรับเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวพูดถึงวัสดุก่อสร้างก่อนเมื่อวานนี้มนสกลทวาปีก็ไปที่อนันตชัยวัสดุก่อสร้างไปเพื่อซื้อวัสดุนั่นแหละนะครับไปซื้อตะปูสำหรับเอามาใช้ตีพื้นบ้านนั่นแหละนะฮะไปซื้อตะปูแล้วก็ซื้อลวดผูกเหล็กลวดสีดำนะฮะแล้วก็เดินดูสินค้าของวิบูลย์ชัยเดินดูสินค้าของอนันตชัยวัสดุก่อสร้างเพื่อที่อยากจะทราบว่ามันมีสินค้าประเภทใดบ้างแล้วจะได้มาบอกเรียนให้กับท่านผู้ฟังรู้สึกมันมีหมดเลยนะทั้งเป็นเหล็กเป็นพลาสติกเป็นท่อ PVC อะไรต่างๆ

มนต์ล่ะครับเพราะนั้นเดินดูมนต์สกลทวปีก็ยังจำได้ไม่หมดวัสดุก่อสร้างนะครับตั้งแต่ท่อประปาเป็นต้นไปจนถึงเครื่องไม้เครื่องมือพวกเหล็กพวกอะไรโอ้แวะมาดูได้นะครับที่อนันตชัยวัสดุก่อสร้างนะครับเบอร์โทรศัพท์ครับเบอร์โทรศัพท์0819547173 0819547173นะครับคราวนี้ก็อีกร้านค้าหนึ่งนะครับก็คือห้างหุ้นส่วนจำกัดสายรุ้งหลังคาเหล็กครับสายรุ้งหลังคาเหล็กนี่ก็ถือว่าพัฒนาไวมากนะครับหนุ่มสาวคู่นี้นะครับเป็นคู่ที่พัฒนาธุรกิจได้ดีมากสายรุ้งหลังคาเหล็กนะครับเป็นแหล่งผลิตหลังคาเหล็กเมทัลชีทซึ่งเป็นเทคโนโลยีมาตรฐานของออสเตรเลียนะครับรีดให้ท่านได้ทั้งรอนตรงรอนสเปนนะครับมีครบจบในที่เดียวนะครับสำหรับนี้ผิดจำหน่ายวัสดุขึ้นรูปจากเมทัลชีทครบวงจรทั้งหลังคาทั้งผนังทั้งฝ้าทั้งระแนงและก็กล่องเมทัลชีทสั่งให้ผลิตได้นะตามขนาดหน้างานได้เลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้อีกยังมีเหล็กกล่องชุบนะฮะคาร์บอนไนท์นี่สำหรับสร้างบ้านสร้างอาคารงานต่อเติมยุคใหม่นะครับแล้วก็ยังมีเมทัลชีตนี่มีลอนฝ้า5ร่องนะครับแล้วก็มีสินค้าขายดีอีกหลังคาเมทัลชีตแบบ PU โฟมนะครับลอนฝ้าผนัง 3D ลายไม้ลอนฝ้า5ร่องลายไม้ลอนรั้วระแนงเมทัลชีตเหล็กชุบกาวนไนซ์นะฮะโอ้หลายอย่างครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ท่านผู้ฟังทั้งหลายถ้าหากว่าท่านสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวัสดุที่มนสกลทวาปีรีในท่านทราบท่านติดต่อได้นะครับที่สายลุงเหลืองคาเล็กแล้วก็นอกจากนั้นอีกก็ยังมีพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าวัสดุไฟฟ้าแล้วก็ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ไฟฟ้าแสงอาทิตย์อ่ะนะฮะติดต่อได้ทางออกจากทะเลจะไปทางนครพนมนะครับอยู่ท้ายๆชุมชนอยู่ทางฝั่งซ้ายมือนะฮะอ่ะคราวนี้มาฟังเพลงกันต่อครับมาฟังเพลงกันต่อจากหนุ่มแจกรักวันนี้อยู่บ้านหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานนี้ขอเพลงเข้ามาเขาบอกว่ากำลังเข้ามาจากไปธุระบางครั้งก็บอกว่าไม่อยู่บ้านไปโรงพยาบาลตำหมอนัดชื่อเพลงนะครับรักสาวคำเขื่อนแก้วหรือรักสาวคำเขื่อนแก้วนั่นแหละนะฮะเพลงนี้เป็นของสปป.ลาวอันนี้ก็ดมแจกรักนี่ฝากให้กับเมื่อวานนี้บอกแล้วแล้วก็ลืมแล้วสำหรับวันนี้สำหรับอมนนะครับรักสาวคำเขื่อนแก้วหนุ่มแจกรักเอาเป็นว่าฝากกับทุกคนก็แล้วกันนะอามนชักจะลืมแล้วล่ะพวกไอ้คนที่คุณเคยฝากก็ชาย5นะครับสาวลูก2อะไรหนุ่มน้องสะนะครับประมาณนั้นแหละนะครับดอกแคดอกแคขาวและอีกเพลงครับอีกเพลงก็คือเพลงจากหนุ่มแจกหลักอ่อจากสาวคนสวยสาวสวนมะพร้าวนะครับมนรักตจวอันนี้ก็ฝากให้กับสาวครูไวทีน
สาวบ้านป่าที่ทำงานอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ฝากให้หน้าไมค์ขอบคุณนะฮะแล้วก็ฝากให้ตัวเองคือคนขอสาวคนสวยสวนมะพร้าวฟังครับสองเพลงครับหนุ่มแจกรักรักสาวคำเขื่อนแก้วมนรักต่อจอวอแดงจิตรกรสาวคนสวยสวนมะพร้าวเชิญครับ

ขออนุญาตพูดถึงผู้ต่างรายการอีกรอบหนึ่งนะครับต้องขอขอบคุณสำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์นะครับว่าจะฝากเพลงให้นะครับในช่วงสุดท้ายของรายการนี้นะสำหรับต้นข้าวเกษตรพันธุ์เพราะว่าเมื่อวานก็ไปซื้อข้าวสารแล้วก็ซื้ออาหารปลาอยู่นะครับเป็นสถานที่ที่มุนสกลทวาปีใช้เป็นประจำเพราะว่าตัวเองก็เลี้ยงปูเลี้ยงปลานะครับหลังปลากินเนื้อปลากินพืชเมื่อวานนี้พูดผิดอยู่ไปบอกซื้อปลากินพืชแต่ว่าเวลาพูดกับคนขายบอกไปตัวเองกลับไปบอกปลากินเนื้อเพราะว่าเวลาเดียวกันน่ะมันมีลูกค้าคนอื่นเขามาซื้ออาหารปลากินพืชอาหารปลากินเนื้ออยู่พวกปลาดุกปลาช่อนตัวเองก็พูดตามเขาหรือผิดเลยสุดท้ายเขาจะเอาไปขึ้นรถให้ก็เลยบอกมันไม่ใช่นะเป็นปลากินพืชต้องได้เปลี่ยนคราวนี้นอกจากอาหารปลาก็คืออาหารคนละเมื่อวานนี้มนต์สกลทวาปีก็ไปซื้อนะครับทั้งข้าวสารเหนียวข้าวสารเจ้าแล้วก็สำหรับสัตว์ก็ลำข้าวปลายข้าวนะครับปลายข้าวก็ไม่ใช่แต่ใช้กับสัตว์หรอกกับคนก็ใช้กันอยู่นะฮะแล้วนอกจากอาหารคนอาหารสัตว์แล้วนะครับก็พวกอาหารสัตว์สองเท้าสี่เท้าพวกเป็ดไก่นะโคกระบือต่างๆนี่นะแล้วก็อุปกรณ์วัสดุต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องทางด้านการเกษตรอีกนะครับเยอะแยะหลากหลายติดต่อซื้อหากันได้นะครับที่ห้างส่วนจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์บริการดีครับและก็สินค้ามีมาตรฐานคุณภาพนะครับส่วนอีกเจ้าหนึ่งนะอันนี้คือเรื่องของเฟอร์นิเจอร์อันนี้ก็เชื่อถือได้จริงๆนั่นแหละนะครับก็ต้องสทวีเฟอร์นิเจอร์เป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์นะครับที่เป็นที่เชื่อถือได้ของพี่น้องชาวจังหวัดสกลนครและก็ต่างจังหวัดเฟอร์นิเจอร์ผลิตด้วยช่างผู้มีประสบการณ์จริงชำนาญการจริงและผู้กำกับควบคุมนะครับก็มีประสบการณ์เพราะฉะนั้นโต๊ะเก้าอี้นะครับตู้เสื้อผ้าตู้ใส่สิ่งของอะไรต่างๆนะครับชั้นวางของวางตะกงตะกร้าแล้วก็พวกโต๊ะทำงานนะครับเอาเป็นว่าเฟอร์นิเจอร์ทั้งเฟอร์นิเจอร์ไม้เฟอร์นิเจอร์อลูมิโนมิเนียมนะครับแล้วก็พวกเก้าอี้นวมถ้าหากว่าท่านต้องการเฟอร์นิเจอร์พูดถึงเฟอร์นิเจอร์นะครับไปได้เลยนะครับที่สทวีเฟอร์นิเจอร์บ้านชโนดตำบลหางโฮงครับอันนี้นะเชื่อได้จริงๆมนสกลทวาปียืนยันนะครับคราวนี้ขอส่งท้ายกันด้วยเพลงส่งท้ายต่อไปนี้นะครับเพลงแรกดูแลแค่รอยยิ้มนะครับอันนี้จากชมรมคนมักม่วนบันบอนสาวประกวานโอ้เห็นว่าได้ยินว่าไม่สบายนะขอให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงหายจากอาการเจ็บไข้เด็กป่วยหายเร็วหายไวให้สุขภาพแข็งแรงเหมือนอมนเนี่ยนะฮะดูแลแค่รอยยิ้มนะครับอมนมีรอยยิ้มให้อยู่แล้วประหวานแล้วก็อีกเพลงนะครับจากทางสาวใหญ่แม่บ้านอบต.นะครับสาวพูนผางยังคอยนะครับอันนี้ก็ฝากให้กับชมรมคนมักมุ่นทางบ้านบอนด้วยและฝากให้ลูกสาวสาวเสียงหวานกุศุมานนะครับ
ส่วนเพลงที่3ถ้ายังมีเวลาเหลือถ้าเวลายังพอก็ของอบต.วาดทางลูกรังของไม้พี่รมพรนะครับฝากให้กับทางลุงเทียมลุงฤทธิ์ด้วยนะฮะและก็ทุกคนที่กำลังให้เกียรติตามกันอยู่ในขณะนี้พรุ่งนี้ค่อยมาเจอกันอีกครั้งนะครับมนตรกลทวาปีขอล่ำลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ

้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าอันนี้เป็นวันพุธแล้วก็พระศาสนาจักรให้ระลึกถึงในบุญปีโอพระสงฆ์คุณพ่อปีโอได้ยึดเอางานธรรมทูตและไม้กางเขนของพระเยซูเจ้าเป็นพระรังเป็นปริชาญาณและเกียรติสำหรับตัวเองเหมือนนักบุญเปาโลความรักของพระเยซูเจ้าเราทำให้คุณพ่อกลายเป็นเหมือนกับพระองค์ในการทนทรมานเพื่อความรอดของโลกคุณพ่อได้ติดตามและเรียนแบบอย่างพระองค์พระคริสต์เจ้าผู้ถูกตรึงบนไม้กางเขนด้วยการเจริญชีวิตในความรักต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนมนุษย์ซึ่งแสดงออกในการแนะนำวิญญาณผู้คนมากมายที่มาหาในการฟังแก้บาปการภาวนาและการถวายบูชามิสซาขอบพระคุณคุณพ่อพีโอใช้เวลาถวายมิสซานานนับชั่วโมงและฟังแก้บาปวันหนึ่ง15ชั่วโมงนบุญพีโอช่วยมีวอนเพื่อชาวเราด้วยเทอญประการที่หนึ่งพระวจาของพระพุทธเจ้าเป็นความจริงพระองค์เป็นโลกกำบังคนที่ลี้ภัยในพระองค์ดวนเปาโลขอดังนี้หนึ่งให้การโกหกอยู่ห่างไกลจากท่านสองอย่าให้ท่านยากจนหรือร่ำรวยเพราะเมื่อยากจนก็จะขโมยและเมื่อร่ำรวยก็จะปฏิเสธพระองค์และดูถูกคนอื่นส่วนพระวรสารในวันนี้พระเยซูเจ้าส่งสาวกออกไปประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้าและรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยทุกชนิดให้พวกเขาสานต่องานของพระองค์ทุกวันนี้พระเยซูเจ้าก็ยังทรงสิทธิ์ของพระองค์ออกไปก็คือพระสงฆ์นักบวชและคารวาสแพร่ธรรมคารวาสทุกคนไปประกาศข่าวดีทั่วโลกสิ่งหนึ่งที่สิทธิ์ต้องการตระหนักก็คือเชื่อมั่นว่าพระองค์ส่งเขาไปประกาศข่าวดีไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นพระองค์เองและเชื่อมั่นในพระญาณสอดส่องของพระองค์ในการดำรงชีวิตที่สมถะตามฐานะของตนเองขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ทำคุณไว้เถิดจะเกิดผลชายหนุ่มหญิงสาวคู่หนึ่งก็ไปรับประทานอาหารค่ำในภัตตาคารเล็กๆแห่งหนึ่งในกรุงปารีสทั้งคู่อริดอร่อยกับอาหารมื้อนั้นพร้อมกับสนุกสนานกับการสนทนาที่เต็มไปด้วยความรักจนเวลาผ่านไปถึงตอนดึกถึงเวลาต้องปิดร้านชายหนุ่มก็ล้วงกระเป๋าเพื่อนำเงินมาชำระค่าอาหารแต่กลับพบว่ากระเป๋าเงินไม่อยู่แล้วเขาจึงบอกกับเด็กเสิร์ฟอาหารว่าเขาไม่มีเงินชำระค่าอาหารเด็กเสิร์ฟจึงไปบอกเจ้าของร้านเมื่อเจ้าของร้านทราบเรื่องก็เดินมาที่โต๊ะของลูกค้าคู่สุดท้ายในคืนนี้พร้อมกับพูดทักทายว่าผมมองออกว่าคุณทั้งสองคงมาหันนิมูลกันที่ร้านผมผมขอต้อนรับที่ให้เกียรตินี้แก่ร้านของผมอาหารและไวน์เป็นอย่างไรบ้างครับหวังว่าคงอร่อยสำหรับโอกาสอันสวยงามนี้นะครับสำหรับเรื่องกระเป๋าเงินของคุณหายนั้นไม่เป็นไรครับที่ไม่มีเงินชำระค่าอาหารเป็นอันว่ามื้อนี้ on the house ครับก็หมายถึงทางร้านรับเองครับทานฟรีถือเป็นของขวัญวันแต่งงานของคุณทั้งสองก็แล้วกันแล้วคุณมีเงินที่จะนั่งแท็กซี่ไปที่พักของคุณหรือเปล่าล่ะชายหนุ่มตอบด้วยเสียงเอียงอายว่าไม่มีเลยแม้แต่เหรียญเดียวเจ้าของร้านจึงเสริมต่อว่าเอาเงินค่าแท็กซี่นี้ติดตัวไปด้วยขอให้มีความสุขสำหรับครอบครัวใหม่ครับชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งคู่ถึงกับตะลึงไม่คิดว่าจะพบผู้ที่เข้าใจสถานการณ์ได้ดีถึงขนาดนี้ชายหนุ่มจึงเอ่ยด้วยเสียงเครียดในลำคอสำนึกถึงบุญคุณว่าขอบคุณสำหรับน้ำใจดีของคุณเหตุการณ์คืนนี้เราจะไม่มีวันลืมและวันหนึ่งในภายภาคหน้าผมจะทำให้ภัตตาคารของคุณมีชื่อเสียงระดับโลกเลยชายหนุ่มเจ้าของร้านเมื่อได้ยินเช่นนี้ก็ตอบด้วยเสียงที่มีอารมณ์ขันว่าไม่ต้องถึงขนาดนั้นดอกขอเพียงแต่ให้คุณมารับประทานอาหารอีกพร้อมกับมีเงินติดตัวมาชำระด้วยก็แล้วกันหลายปีต่อมาชายหนุ่มที่ให้คำมั่นไว้กับเจ้าของภัตตาคารก็ได้ทำตามที่ตนเองพูดเขาได้เขียนละครเวทีชื่อเมอรี่วินโดว์ที่มีชื่อและในเรื่องนี้มีเพลงร้องเกี่ยวกับภัตตาคารแห่งหนึ่งในกรุงปารีสเขาให้ชื่อเพลงนี้ตามชื่อภัตตาคารที่เขาและภรรยาไปฉลองฮันนีมูนคือคาเฟ่แม็กซิมหลังการแสดงโค้งละครเวทีนี้ภัตตาคารเล็กๆ

จากเอกสารกลุ่มแบ่งปันการรำพึงพระคัมภีร์กลุ่มพระสังฆราช7ธันวาคม2017

พระเจ้าข้าโปรดอย่าให้ลูกตัดสินคนอื่นจนกว่าลูกจะได้เดินในรองเท้าของเขาดูสักสองอาทิตย์สองอาทิตย์จากหนังสือขัดเงาใจพระอัครสังฆราช

ระยะทางไม่สำคัญเมื่อรากของความสัมพันธ์ของคุณแข็งแรงพอระยะทางไม่สำคัญเมื่อรากของความสัมพันธ์ของคุณแข็งแรงพอจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงย่างหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่

ไม่น่าบึ้งไม่โกรธเกลียดใครยิ่งถ้าฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยอายุก็ใหญ่จะยืนนานเป็นร้อยปีกราบกำงามด้วยความเคารพด้วยความคือทอดคือถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวและคุณแพรวที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการชุมชนสกลทวาปีช่วงพักพิงใจหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลูกเขยล่าผู้หน้าตาดีขอกลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการส่งมอบความสุขความสำราญมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาทุกมองทุกบอนผ่านทางนาปัดวิทยุคลื่นความถี่ FM 18.25 เมกะเฮิรตซ์สามแยกทางเข้าตำบลนาภูอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครซึ่งตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาภู125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาภู125จำกัดและก็ตั้งอยู่มงเดียวกันครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพรับพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพรับพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับแต่ก็เช่นเดียวกันครับพื้นบุนีบอกมั่นใจว่าพี่น้องทาง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์จะฟังได้หรือบ่เพราะวังหนึ่งนั้นอินเทอร์เน็ตขัดข้องแล้วก็สัญญาณไฟก็หมดด้วยนะครับตอนนี้ทางคอมพิวเตอร์สามารถออกอากาศได้ตามปกตินะครับทางเว็บไซต์ตามปกติอินเทอร์เน็ตมาปกติแต่ระบบเสาไฟนะครับระบบเครื่องส่งผมยังควบคุมบ่ได้อยู่เลยยังควบคุมเครื่องส่งไม่ได้พี่น้องตั้งแต่แห่ฟังได้อยู่บ่เนาะก็ส่งความสุขความมวลซื้นหาพี่น้องทุกมงทุกบ่อนก่อนกันแล้วกันนะครับบ่ว่าสิฟังทาง FM 88.25 หรือ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงร่วมในพิธีมิสาฟังพระวาจาข้อคิดเพลงเพื่อชีวิตเพลงไทยสากลลูกทุ่งลูกกรุงเก่าใหม่กับหลากหลายนักจัดรายการที่ชื่นชอบและประทับใจฟังเพลินด้วยกันไปกับรายการจากหน่วยงานของมิสังต้องที่นี่วิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งออกอากาศกระจายเสียงทุกวันสดตรงจากหอมีคาแอลท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้าฟังทั่วทุกมุมโลกตลอด24ชั่วโมงผ่านช่องทางออนไลน์เพียงค้นหาคำว่าวิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงจังหวัดสกลนครเท่านั้นนะครับซึ่งควบคุมดูแลการผลิตรายการโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับสายสามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสกีพร้อมด้วยพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสติสุขนิรันดร์พระคุณเจ้าตาที่ปรึกษากิติมศักดิ์วันนี้พระคุณเจ้าตาเดินทางไปนครสวรรค์นะพร้อมทั้งจะเอาวาดวัดพระวิสุทธิวงศ์นิรไมนะครับก็ขอคำภาวนาให้กับพระคุณเจ้าเดินทางด้วยความปลอดภัยด้วยและก็ชินเดียวกันนะครับวิทยุมีสังทาแรงนองแสงก็เราก็มีคุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารวิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสงคุณพ่อที่ปรึกษาก็มีคุณพ่อเฉลิมศิลป์จลาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อภักพลมหัตกุลและคุณพ่อกฤษดาว่องไวนี่คือคุณพ่อที่ปรึกษาวิทยุของเราและก็ส่งฝากมอบเป็นความสุขความมนซื่นหาพี่น้องในชุมชนของเราพร้อมทางระบบออนไลน์ถึงแม้ว่าทางหน้าปัดวิทยุจะสื่อสารกันไม่ได้วันนี้แต่ทางระบบออนไลน์ก็ยังสามารถดำเนินการได้โดยเฉพาะรายการของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยในเวลานี้ครับส่งผ่านไปถึงพี่น้องที่ติดตามทาง Facebook ของวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงซึ่งก็ทำการถ่ายทอดสดไลฟ์สดได้ตามปกติแล้วหลังจากที่โดนบล็อกมาเป็นเวลานานแสนนานจังสันละอีเมียเอ้ยเพราะฉะนั้นรายการวิทยุของเราก็จะส่งผ่านไปถึงพี่น้องในช่อง Facebook วิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสงครับส่วนนาโพเรดิโอนั้นก็ยังเดี้ยงอยู่เหมือนเดิมนะครับยังกระดุกกระดิกอะไรไม่ได้แม้แต่กดไลค์กดแชร์ก็ยังเสยเตยเวยยังเสยเตยเวยอยู่เพราะฉะนั้นก็รออีกสักพักให้เราเศร้า
อันบล็อกสะก่อนเนาะอีเมลเนาะเขาจังส่งต่อไปตอนนี้ก็ได้แต่แชร์ไปยัง Facebook นาโพเรดิโอแชร์ไปยังที่อื่นๆนะครับรวมไปถึงทาง YouTube ของเราด้วยมีสาสาวก็เช่นเดียวกันได้อีเมลเอ้ยก็แชร์ไปตามแอปพลิเคชัน LINE ด้วยนะครับขอบคุณพี่น้องที่ให้กำลังใจและติดตามผมว่าสิเป็นทางออนไลน์หรือทางหน้าปัดวิทยุของเรานะครับพบกันไม่ไม่คุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพมอบเพลงมนเป็นกำลังเจือสะก่อนมื้อนี้ก็ฮ้อนเอามดมือเด้อืออ้าจังแม่นว่าเฮาเอาจังว่าแม่นมาฮ้อนเนาะอีเมลเนาะอะไรกระดักกระดอขนาดนั้นได้บัดนี้หรือว่าฝนมันสิเบิดแต่บอกพยากรณ์อากาศเพิ่นว่าเหี่ยววันที่27พุ่นใดก็ไม่แน่มันอาจจะโว้กลับมาอีกครั้งแต่ในเรื่องก็ยาเด้ผมว่าฟ้ามันสั่งฝนมันสั่งฟ้าไปแล้วเมื่อวันก่อนนะมันจะหวนกลับมาได้อีกก็เป็นเพราะเอลนีโญแน่ๆเลยฤดูกาลวิกฤตเปลี่ยนผันไปนั่นเองนะครับนี่คือ1งานเพลงฝากตอนอีโพอีเมคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับอ้าวมื้อนี้นะครับมันอายสายยันละคืองอกผมบัดนี้เจียจอกประแทงอันคอสายยันเอาไว้เข้ารายการมื้อเลื่อนแล้วอย่าลืมเด้อสอยอสอยอสายยันคนเก่าพี่เป้าคนเดิมนะสายยันไม่ทำงานทำไงดีเนาะนะครับเอาฝากเพลงนี้ให้เป็นความสุขความมุ่นซื้อกันแล้วกันเด้ออืออันนี้ก็ไปคือกันนะฮะระบบของผมล้วนมันร้องเองซะบ่เนาะอีเมลเนาะเจ้าบ่ตกใจซะดอกผมร้องเองโปรแกรมนี้ไม่ทำงานจะใช้โปรแกรมไหนทำงานดีคราวนี้2โปรแกรมไม่ทำงานละ2โปรแกรมไม่ทำงานละแก้ปัญหาหน้าใดเนาะบาดนี้เนาะอีเมลเอ้ยเจ้าสิได้ฟังเสียงค่อยร้องเองซะดอก

กือบบรอดเนาะเกือบมรณะโอ้ยสามโปรแกรมค้างไปสองโปรแกรมเล่นเพลงก็ได้ได้ไปหาโปรแกรมเก่าๆมาเปิดยังมีอีกหนึ่งโปรแกรม

สำรองไว้ซ่อนอยู่ภายในคอมพิวเตอร์นะครับยังบ่เคยเปิดใส่เลยกว่าเพิ่นสิเปิดใส่ก็บ่กินเวลาไปหลายนาทีเด้อเนาะเทื่อหน้าต้องเตรียมโปรแกรมตัวนี้เอาไว้เด้อเนาะหลายๆโปรแกรมเนาะอ่ะนะครับฝากตอนอีเมลอีพวกคุณลุงคุณป้าเพลงแรกคุณสันติดวงสว่างครับกรมิตรรักแฟนเพลงครับรักสาวเสื้อลายแต่ผมมักสาวเสื้อก้านมักห้องสาวเสื้อก้านยุค80ยุค60 70 80เนาะยุคนั้นน่ะไล่ขึ้นมาเด้จนฮอดยุค90นี่ก็ยังมีเสื้อก้านอยู่เด้แต่ยุค70เนาะยุค70ยุคนั้น70หรือ80นี่ยังมีเสื้อก้านกางเกงคาบานอยู่เด้ยุคผมอันยังเป็นบ่าวสน้อยไปตีมวยตอนนั้นและก็รอดอันพาเขาไปลักเบิ่งหนังมื้อใดที่เขาจัดงานตีมวยมีมวยก็สบายเข้าฟรีเพิ่นว่าเพราะว่าเป็นนักมวยเด้เนาะวันไหนที่ไม่ใช่เป็นนักมวยก็รอดเพิ่นว่าเงินตะกี้มันมีขาเนาะอีเมลเนาะบ่คือคู่มือได้กว่าละหาเงินได้โอ้ยยากแท้ๆอ่ะนะครับรักสาวเสื้อลายผ่านไปแล้วฝากสำหรับวัยรุ่นยุคนั้นนะครับและก่อนหน้านี้มีผู้ใดเนาะขอเพลงมาอย่าลืมเด้อหนาวลมห่มรักผมหยิบงานเพลงของคุณสายหยันสัญญาอัลบั้มใหม่ล่าสุดมาฝากอีกคือเราฟังได้อยู่ดอกอีเมลเนาะผมก็ลืมแล้วได้ว่าผู้ใดขอมาเนาะขอบคุณลูกแกะของพระเจ้านะครับผู้ที่ใช้นามว่าลูกแกะของพระเจ้าสนับสนุนผมเปิดเพลงบ่ได้ร้องเองเลยร้องเองเลยว่าซั่นขอบคุณหลายๆเด้อที่ติดตามทางนี้รายการของเราก็จะถ่ายทอดสดผ่านFacebook ตัวนี้นะครับแต่มีซาเสาสดตรงจากอัสนวิหารอัครเทวดามีแคลทะแร่ 6-7 นาฬิกาก็จะถ่ายทอดผ่านวิทยุมีสังทะแร่นกแสงถ่ายทอดมีซาก็จะมีต่อกันไปนะโมเมนต์สั้นแค่นี้นะครับคนละเฟซครับเวลามันถูกบล็อกมันก็จะบ่ได้บล็อกทั้ง2เฟซกับบ่แน่คือกันได้เนาะอาจจะบล็อกทั้ง2เฟซพร้อมกันถ้าฟอกถ้าบล็อกทั้ง2เฟซเฮาก็สิไปถ่ายทอดทาง Facebook แล้วก็แชร์ต่อมาและก็ส่วนทางวิทยุออนไลน์มีสาเสาเราก็ถ่ายทอดตามปกติทางหน้าปัดวิทยุแล้วก็ทางออนไลน์นี่มีหมายเรดิโอการ์เด้นเนาะที่แนะนำเด้อนะครับเอาติดไว้ในโทรศัพท์มือถือนะครับพิมพ์คำว่าเรดิโอการ์เด้นค้นหาทางอันทางมือถือเนาะทางแอปเดี๋ยวผมเบิ่งก่อนเด้อแอปสตูเนาะเข้าไปที่แอปสตูเด้อติดตั้งแล้วก็หาจังหวัดสกลนครก็จะมี2สถานีหลังจากที่บ่อยากฟังแล้วบ่อยากล็อกเอาไว้ถ้าล็อกเอาไว้นะครับกดกุญแจล็อกเอาไว้เปิดขึ้นมาเท่าใดมันก็สิฟังแต่สถานีที่กล็อกเอาไว้เด้อยากจะฟังจีนฟังอินเตอร์เดียฟังสปป.ลาวก็ฟังได้หมดเด้อยากใดดนตรีเข้านะผมก็มักไปเปิดเอาดนตรีเพิ่นฟังดนตรีที่ยามเพิ่นบรรเลงได้ดนตรีเขาคักเลยเนาะจังซั่นล่ะเอ้าอันนี้ก็ได้เว้าพื้นนั่นการติดตามช่องทางต่างๆของวิทยุของเราพี่น้องทั้งแต่แห่ฟังใดอยู่บ่น้อผมรีสตาร์ทมือถือผมอยู่ได้ผมยันอินเทอร์เน็ตผมค้างเพราะว่ามือก่อนนั่นมือถือผมอินเทอร์เน็ตค้างฟ้ามันโล่งฝนมันโล่งโอ้ยในกล้องวงจรปิดประแจงจังป้างอยู่บัดนี้เอ้าคือเป็นแนวนั้นนะกล้องวงจรปิดทั้ง2 3 4ตัวยี่ห้อมี KL มี4ตัวยังแจ้งจังป้างฟ้าบ่ฮ้องอยู่เนาะเอาพี่น้องทั้งแต่แห่ฟังได้ตามปกติแล้วนะครับขอแสดงความยินดีด้วยว่างหนึ่งไฟดับหรือนั่นใดเนาะมือก่อนกันผมก็ตกใจได้เล่นมาตอน18นาฬิกากว่าก็เล่นมาเบิ่งนะครับเป็นนั่นใดเนาะว่าสนิทบ่ได้แท้แล้วไฟดับชั่วคราวส่วนอินเทอร์เน็ตก็ขัดข้องชั่วคราวขอส่งกำลังเจอหาพี่น้องทางแต่แห่เด้อรับฟังได้ตามปกติแล้วก็พี่น้องทาง FM 104.5 MHz แล้วว่าปรับคืนนี้มันละบ่สังเสธเอ้ยฝากอันสันติดวงสว่างให้ละเด้อรักสาวเสื้อลายหั่นรักสาวเสื้อการหั่น ปรับคืนมาละบ่หรือว่ามันบ่ได้ปิดเลยก็บ่จักเด้เนาะมันบ่ได้ดับเลยก็บ่จักเพราะว่าในระบบของผมมันแจ้งว่าไฟหมดนะ จังซั่นล่ะเนาะอ้าวนะครับฟังอีกกันเพลงหนึ่งครับฝากตอนอีโพอีเมคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาสักก่อนเราสิเปิดอยู่บ่เพลงนี้หรือว่าเราสิงอกเนาะ
เนี่ยผมหาดูของคุณไอ้ยังเกาะไปซิเลยระวังหนึ่งนี่นักร้องที่ใหม่ล่าสุดเอาไหมล่าสุดเอาไหมล่าสุดเนาะอีเมลเนาะฟังใหม่ล่าสุดเด้โอ้ยเนาะเอาอันนี้งานเพลงของสิใดล่ะผมหาไม่ยังก็ของเบาหนูมิเตอร์นะผู้ใดขอมาหนูมิเตอร์หาบ่เห็นล่ะหนูมิเตอร์ครับร้องเลือกเอาไว้แต่ว่าบ่มั่นใจว่าโปรแกรมมันสิเล่นหรือบ่ได้เอาของคุณต้นข้าวสุปริยาก่อนนะครับชื่อว่าสาวเมืองการเออตัวใจอยู่ในเนาะอีเมลเนาะ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

าวงามเมืองพิจิตรนะครับก่อนหน้านี้คุณต้นข้าวสุปริยาก็ขับร้องสาวเมืองกาญบางท่านก็บอกว่าขอสาวกุสุมาลได้ไหมขอสาวท่าเร่ได้ไหมขอสาวสกลนครได้ไหมว่าสิเออโอ้ฟังเท่าใดกระมวลเนาะอีเมเนาะผู้ใดร้องกระมวลมวลเด้อืมบัดนุ่มน้อยคนผู้ไทยร้องนะเออปั่นกะละมั่งเคาะตังๆๆๆเอาโลดโอ้ยตัวเองก็ยังฟังบ่ได้เนาะคันร้องไปนี่โป้ยยันอีเมปิดอันวิทยุไว้อยู่นะเออพี่น้องที่ติดตามทาง FM 88.25 MHz นะครับเรามีการปรับปรุงระบบแผงส่งสัญญาณใหม่ก็คงจะได้ฟังไกลอย่างเช่นทางนาแก้วเนาะก็ฟังได้ทุกหมู่บ้านอย่างแน่นอนเพราะว่าทางบายพาสสกลนครโซนทั้งพุ่นนะครับก็ฟังได้พี่น้องทางบรรทัดนั้นชัดเจนครับมหาไรราชพัฒสกลนครแถวนี้ฟังอย่างชัดเจนพี่น้องทางนาว่าเป็นบางส่วนเพราะว่าบางส่วนนี่มันเลยไปไกลดิอาจจะเป็นทุกส่วนก็ได้เนาะนะครับยังบ่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลาะฟัง พี่น้องทางบ้านคอพลแพงนะครับไหลมาทางพีชัดเจนเนาะนะครับพลแพงเป็นบางส่วนเกือบฮอดพลสวรรค์พุ่นละผมว่าได้แต่ว่าทางปลาปากนครพนมก็จะเสียงอับหน่อยนะครับไม่เสียงแทรกขึ้นมาเยอะเพราะมีสถานีคลื่นเดียวกันส่งกระทบมาพี่น้องทางนาล้อมเป็นใดชัดเจนบ่ส่งความสุขความมนซื้นหาเด้อแล้วก็ส่วนพี่น้องที่ติดตามทาง FM 104.5 MHz นี่ไปไกลได้ทางปูนพันนานิคมก็ฟังใดเป็นบางส่วนเนาะนะครับฟังใดสังมงสังมิงเฮานี่สบายเออทางอันบ้านอย่างเกาะบ้านเลาะถนนใหญ่เฮานี่เลยสังมิงไปน้อยนึงนี่ก็ฟังได้นะครับฟังได้ผมเคยไปถ่ายทอดสดเช็คฟังส่วนผู้พานบ่ต้องเว้าครับลงผู้พานก็ยังฟังได้ FM 104.5 MHz ของเราทะลุทะลวงไปทุกที่หน้าที่ว่าการอำเภอศรีสงครามจอดรถฟังได้สบายสบายเลยเด้พี่น้องทางศรีสงครามก็ได้ผมเคยฝากเพลงหาอยู่เด้เขาขอเพลงมาทาง FM 104.5 MHz ของเราเนาะนะครับอ่ะส่งความสุขความมนซื่นหาพี่น้องเด้อเป็นกำลังเจอวันนี้คงจะไม่มีฝนตกนะครับเพราะว่าพยากรณ์อากาศเพิ่นบอกว่าสกลนครคงจะกายจุดแล้วล่ะนครพนมก็คงจะไม่มีสวงนี้เนาะมีแต่แดดแต่ละมือก็ได้ลองดูวันที่26 27อีกครั้งนะครับว่าจะมาหรือไม่แต่ผมมาบ่มาได้อันนี้ความรู้สึกของผมได้เนาะอีเมเนาะขอบคุณพี่น้องเด้อที่อันมาอุดหนุนครีมนวดสมุนไพรพระปรึงตรานุ่มน้อยคนพื้นไทยไปใส่นะครับหลายคนนะครับไอ้ตูนเหมือนแล้วบ่ไอ้ตูนนะครับไอ้ตูนก็ทางนาโพนี่จะขวดก็คือไปเอาไปใส่ล่ะติดใจเอามาใส่ใหม่เนาะมาซื้อใหม่อีกทีนึงขอพระคุณไปอย่างมากพี่น้องที่ซื้อซ้ําหลายคนเนี่ยอันไอ้แตมกับเพิ่งเอาไปเนาะมดระบอกครึ่งขวดหันท่าทู่ปุ่มใส่มันเจ็บกระตุนกระโตเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บขาเฉพาะขาโตนี่โอ้ผมท่าหลายได้ผมก็ได้อาทิตย์ละ6ขวดได้ผมธรรมดาได้ผลิตเองท่าเองนี่แล้วมันเจ็บเท่าใดก็ท่าเท่านั้นได้แต่ปกติแล้วก็จะทา3ครั้งทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาอาการเจ็บไหวทาบางๆนวดเบาบ่ต้องนวดซ้ำก็ได้ทาเท่าเดียวนวดเท่าเดียวสักพักมันก็สิลืมเจ็บสำหรับแอวสำหรับกระตุ้นกระตุ้นพี่น้องทั้งนั้นผู้น้อยเป็นอะไรยกเว้นผู้ที่เจ็บเพราะโรคประจำตัวเลยมันแก่บ่หายเลยมันบรรเทาอาการปวดได้แต่มันก็ยังคงต่อเนื่องเลยต้องไปรักษาทางโรงพยาบาลนั่นครีมนวดของเฮาบ่สามารถที่สิเฮ็ดให้หายปวดได้บางทีมันเจ็บทั้งในเลยโครงกระดูกต่างๆอ่ะนะมันเจ็บภายในมันบริเวณแค่ผิวหนังแต่ว่าของเราก็บำรุงกระดูกก็จริงแต่กว่ามันจะซึมเข้าไปได้เนาะเพราะว่าเราบำรุงผิวหนังผิวหนังนี่บำรุงอยู่แล้วหน้าหนาวนี่เฮาก็มาเบิ่งอีกทีนึงว่ามันสิแตกหรือบ่ได้อากาศหนาวเย็นๆอย่างช่วงคริสต์มาสนี่เนาะลองเอาครีมนวดของผมทาบางๆเบิ่งเด้อได้ผลอะไรก็บอกผมแน่ได้สนใจสอบถามรายละเอียดในการใช้งาน
หรือสั่งซื้อที่หมายเลข0898633349เก็บเงินปลายทางทั่วประเทศนะครับเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศส่วนทางเตแหก็สอบถามทางดีเจต้อยขอบคุณพี่น้องทางใส่เกาะทางวัดป่าพนาวันบ่โอ้ยมื้อนี้มาซื้อกับสทต้อยก็ขอบพระคุณมากโทรศัพท์สอบถามแล้วก่อนก็ได้ครับ0813800359 0813800359ขันไกลเฮือนลาวหรืออยู่ในเขตเตแหกับขี่จักรยานต้องแน่งต้องแน่งไปซื้อรถอีเมลเอ้ยมันขี่รถไฟฟ้าก็ระวังได้ส่วงนี้เขากำลังโอ้ยกวดขันเรื่องรถไฟฟ้าขนาดได้รถสามล้อไฟฟ้านั่นนะขี่ออกไปถนนใหญ่นี่โอ้ยตำรวจกำลังจับตามองกำลังจับตามองมีข่าวสองสามมื้อที่ผ่านมาเนี่ยเด้เมื่อวานเนี่ยก็มีข่าวคือกันผู้ที่ขี่รถอันสามล้อไฟฟ้าออกไปถนนใหญ่ระวังฮะจบเจือเด้ออย่าไปกีดขวางการจราจรของรถใหญ่ถูกจับได้อีเมลจับปรับเด้อเขาไปอบรมเด้เสียเวลาเนาะเพราะฉะนั้นก็เบิ่งกันเด้อเบิ่งแย่งกันไปได้พี่น้องทั้งที่แห่หลายท่านก็ขี่จักรยานไปมิซาเซาบางท่านก็ขี่รถไฟฟ้าไปมิซาเซาเบิ่งแย่งกันจบเจือได้อีเมลคุณลุงคุณป้าคุณอาท่านที่ก็รบ

ขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงบ่อนมืออื่น6นาฬิกามาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณทางนาปัดวิทยุและก็ทางระบบออนไลน์ของเฮาเดอร์สำหรับพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายไปวัดยากนะครับก็ฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาได้ติดตามทาง Facebook ของเราด้วยวันนี้ขอได้รับความขอบคุณจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยสวัสดีครับ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าอันนี้เป็นวันพุธแล้วก็พระศาสนาจักรให้ระลึกถึงได้บุญปีโอพระสงฆ์คุณพ่อปีโอได้ยึดเอางานธรรมทูตและไม้กางเขนของพระเยซูเจ้าเป็นพระหลังเป็นปริชาญาณและเกียรติสำหรับตัวเองเหมือนนักบุญเปาโลความรักของพระเยซูเจ้าเรื่องเราทำให้คุณพ่อกลายเป็นเหมือนกับพระองค์ในการทนทรมานเพื่อความรอดของโลกคุณพ่อได้ติดตามและเรียนแบบอย่างพระองค์พระคริสต์เจ้าผู้ถูกตรึงบนไม้กางเขนด้วยการเจริญชีวิตในความรักต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนมนุษย์ซึ่งแสดงออกในการแนะนำวิญญาณผู้คนมากมายที่มาหาในการสั่งแก้บาปการภาวนาและการถวายบูชามิสซาขอบพระคุณคุณพ่อพีโอใช้เวลาถวายมิสซานานนับชั่วโมงและฟังแก้บาปวันหนึ่ง15ชั่วโมงบุญพีโอช่วยวิงวอนเพื่อชาวเราด้วยเทอญประการที่หนึ่งพระวจนะของพระพุทธเจ้าเป็นความจริงพระองค์เป็นโลกกำบังคนที่ลี้ภัยในพระองค์ดวนเปาโลขอดังนี้หนึ่งให้การโกหกอยู่ห่างไกลจากท่าน 2. อย่าให้ท่านยากจนหรือร่ำรวยเพราะเมื่อยากจนก็จะขโมยและเมื่อร่ำรวยก็จะปฏิเสธพระองค์และดูถูกคนอื่นส่วนพระวรสารในวันนี้พระเยซูเจ้าส่งสาวกออกไปประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้าและรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยทุกชนิดให้พวกเขาสานต่องานของพระองค์ทุกวันนี้พระเยซูเจ้าก็ยังทรงสิทธิ์ของพระองค์ออกไปก็คือพระสงฆ์นักบวชและคารวาสแพร่ธรรมคารวาสทุกคนไปประกาศข่าวดีทั่วโลกสิ่งหนึ่งที่สิทธิ์ต้องการตระหนักก็คือเชื่อมั่นว่าพระองค์ส่งเขาไปประกาศข่าวดีไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นพระองค์เองและเชื่อมั่นในพระญาณสอดส่องของพระองค์ในการดำรงชีวิตที่สมถะตามฐานะของตนเองขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
กำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: พระวาจาของพระเจ้าประจำวันพุธที่23กันยายนระลึกถึงนบุญปีโอแห่งปีเอเตรนชีนาพระสงฆ์บทอ่านจากหนังสือสุภาษิตบทที่30ข้อ5ถึง9พระวาจาทุกคำของพระเจ้านั้นพิสูจน์แล้วว่าเป็นความจริงพระองค์ทรงเป็นโล่สำหรับผู้ลี้ภัยในพระองค์อย่าเพิ่มสิ่งใดเข้ากับพระวาจาของพระองค์มิฉะนั้นพระองค์จะทรงตำหนิท่านและพิสูจน์ว่าท่านเป็นคนมุสาข้าพเจ้าทูลขอสองสิ่งจากพระองค์ตราบที่ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่โปรดอย่าทรงปฏิเสธคำขอนี้เลยขอให้ความมุสาและถ้อยคำเท็จอยู่ห่างไกลจากข้าพเจ้าอย่าประทานความยากจนหรือความร่ำรวยแก่ข้าพเจ้าเลยแต่โปรดประทานอาหารเท่าที่จำเป็นแก่ข้าพเจ้าเพื่อว่าถ้าข้าพเจ้าอิ่มข้าพเจ้าจะปฏิเสธพระองค์พูดว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นใครหรือเพื่อว่าถ้าข้าพเจ้ายากจนแล้วจะไปขโมยกระทำให้พระนามพระเจ้าของข้าพเจ้าถูกลบหลู่บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุลูกาบทที่9ข้อ1ถึง6เวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงเรียกอัครสาวก12คนเข้ามาพร้อมกันประทานอำนาจเหนือปีศาจและพลังรักษาโรคทรงส่งเขาไปประกาศพระอาณาจักรพระเจ้าและรักษาคนเจ็บป่วยพระองค์ตรัสกับเขาว่าเมื่อท่านเดินทางอย่านำสิ่งใดไปด้วยอย่านำไม้เท้าย่ามอาหารเงินหรือแม้แต่เสื้อสำรองไปด้วยเมื่อท่านเข้าไปในบ้านใดจงพักอยู่ที่นั่นจนกว่าจะเดินทางต่อไปถ้าเขาไม่ต้อนรับท่านจงออกจากเมืองนั้นและสลัดฝุ่นจากเท้าไว้เป็นพยานกล่าวโทษเขาบรรดาอัครสาวกจึงออกไปตามหมู่บ้านประกาศข่าวดีและรักษาโรคไปทั่วทุกแห่ง
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระศรัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับเมื่อเป็นมารดาและพี่น้องของพระเยซูเจ้าโดยการฟังพระวจนะของพระองค์และปฏิบัติตามแล้วบรรดาศิษย์ก็มีหน้าที่นำพระวจนะนั้นไปแบ่งปันกับคนอื่นต่อไปนี่ก็คือสิ่งที่เราฟังกันในวันนี้พระเยซูเจ้าทรงส่งอัครสาวกทั้ง12คนให้ไปประกาศข่าวดีเรื่องเล่าของลูกาแตกต่างจากเรื่องเล่าของมัทธิวเล่าว่าพระเยซูเจ้าทรงเรียกศิษย์มาแล้วก็ส่งพวกเขาออกไปเป็นคู่ๆแต่ลูกาเล่าว่าพระองค์ทรงเรียกอัครสาวกทั้ง12คนเข้ามาพร้อมกันเมื่อพระองค์ส่งพวกเขาไปประกาศข่าวดีพระองค์ไม่ได้ส่งเขาไปมือเปล่าพระองค์ทรงประทานอำนาจสองเท่าคืออำนาจเหนือปีศาจอำนาจเหนือจิตและอำนาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บได้แก่พลังรักษาโรคพระองค์ยังสอนพวกเขาได้ว่าในการประกาศนั้นจะต้องทำอย่างไรเขาจะต้องไปอย่างยากจนและเมื่อเดินทางก็อย่านำสิ่งใดไปด้วยอย่านำไม้เท้าสำหรับประชาชนในสมัยนั้นไม้เท้าก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับพวกเขาไว้ค้ำยันตัวเองในยามต้องการไม้เท้าสามารถเป็นอาวุธหรืออุปกรณ์สำหรับต่อสู้ป้องกันตนเองคนสามารถใช้ไม้เท้าทำร้ายกันพระเยซูเจ้าทรงต้องการให้พระเจ้าเท่านั้นเป็นที่พึ่งพิงของพวกเขาอย่านำย่ามเป็นที่บรรจุอาหารหรือสิ่งของต่างๆซึ่งตนอาจจะได้รับเพื่อเก็บสะสมไว้ในภายภาคหน้าอย่านำย่ามเพื่อให้เขาพึ่งพาพระเจ้าเท่านั้นอย่านำอาหาร ขนมปังคือชีวิตอาหารที่ตนเองจะต้องหล่อเลี้ยงคือพระวจาของพระเจ้าอย่านำเงินเพราะเงินเป็นสิ่งที่มนุษย์เป็นผู้กำหนดขึ้นมาเพื่อเป็นตัวกลางแห่งการแลกเปลี่ยนมนุษย์อยากได้ความสุขความมั่งมีอำนาจเพื่อกดขี่คนอื่นหรือเอารัดเอาเปรียบคนอื่นก็ใช้เงินเป็นเครื่องมือเพื่อได้มาซึ่งสิ่งที่เขาต้องการอย่านำเสื้อสำรองไปด้วยเสื้อสำรองหมายถึงความมั่นคงพระเยซูเจ้าทรงสละเสื้อคลุมให้กับเราซึ่งหมายถึงการมอบตัวของพระองค์เป็นเสื้อสำหรับบรรดาศิษย์ดังนั้นความยากจนที่พระเยซูเจ้าทรงสอนบรรดาศิษย์นั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับบรรดาคสาวกเพื่อไปประกาศเรื่องความยากจนความหมายของความยากจนก็คือความยากจนทางจิตใจเป็นสำคัญซินวาโนฟาสตี้นักวิชาการพระคัมภีร์ผู้หนึ่งอธิบายว่าจำเป็นต้องจนจนเพื่อรักถ้าจิตใจยากจนก็สามารถรักได้ถ้าเรามีสิ่งของเราสามารถให้สิ่งของแก่ผู้อื่นแต่ถ้าไม่มีสิ่งของเราสามารถให้ความรักคือการทำความดีโดยไม่หวังตอบแทนสิ่งนี้เป็นพระพรเป็นของประทานที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เราความจนยังหมายถึงชัยชนะเหนือพระเทเทียมเพราะเงินคือพระเจ้าดังนั้นเราจึงจนเพื่อให้พระเจ้าเป็นพระเจ้าหมายความว่าเราไม่มอบทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับเงินตราแต่มอบความไว้วางใจไว้กับพระเจ้าความจนทำใหเรามีความเชื่อในพระเจ้าเที่ยงแท้ไม่ใช่เทพเจ้าแห่งโลกความจนทำให้เรารับใช้พระเจ้าได้ความจนทำให้เราเป็นอิสระจากตัวตนและจากสิ่งของเพื่อเราจะได้เป็นสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าความจนทำให้เรารับใช้ผู้อื่นทำให้เรามีใจถ่อมตนยอมรับ

ด้วยการยึดติดจิตนั้นก็ไม่มีที่ว่างสำหรับพระพรของพระองค์สิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงสอนในพระวรสารตรงกับสิ่งที่มีกล่าวไว้ในหนังสือสุภาษิตที่เราอ่านกันในวันนี้อย่าประทานความยากจนหรือความร่ำรวยแก่ข้าพเจ้าเลยแต่โปรดประทานอาหารเท่าที่จำเป็นแก่ข้าพเจ้าเพื่อว่าถ้าข้าพเจ้าอิ่มข้าพเจ้าจะปฏิเสธพระองค์พูดว่าพระยาเวเป็นใครกันหรือเพื่อว่าถ้าข้าพเจ้ายากจนแล้วจะไปขโมยกระทำให้พระนามพระเจ้าของข้าพเจ้าถูกลบหลู่ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอญอา

อย่าแต่งงานกับคนรวยแต่แต่งงานกับคนดีเขาจะใช้ชีวิตทำให้คุณมีความสุขเงินก็ไม่สามารถซื้อมันได้อย่าแต่งงานกับคนรวยแต่แต่งงานกับคนดีเขาจะใช้ชีวิตทำให้คุณมีความสุขเงินก็ไม่สามารถซื้อมันได้

0: บทที่9พระเยซูเจ้าทรงรักษาคนอัมพาต
1: พระเยซูเจ้าเสด็จลงเรือข้ามฝั่งกลับมายังเมืองของพระองค์ทันใดนั้นมีผู้หามคนอัมพาตคนหนึ่งนอนบนแคร่มาเฝ้าพระองค์เมื่อพระเยซูเจ้าทรงเห็นความเชื่อของเขาจึงตรัสแก่คนอัมพาตว่า
0: ทำใจดีๆไว้เถิดลูกเอ๋ยบาปของท่านได้รับการอภัยแล้ว
1: ท่านอาจารย์บางคนคิดในใจว่าคนนี้กล่าวดูหมิ่นพระเจ้าพระเยซูเจ้าทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสว่า
0: ท่านคิดร้ายในใจทำไมอย่างใดง่ายกว่ากันการบอกว่าบาปของท่านได้รับการอภัยแล้วหรือบอกว่าลุกขึ้นเดินไปเถิดแต่เพื่อให้ท่านทราบว่าบุตรแห่งมนุษย์มีอำนาจอภัยบาปได้บนแผ่นดินนี้
1: พระองค์จึงตรัสสั่งคนอัมพาตว่า
0: จงลุกขึ้นแบกแคร่กลับบ้านเถิด
1: เขาก็ลุกขึ้นกลับไปบ้านเมื่อประชาชนเห็นดังนี้ต่างมีความกลัวถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าผู้ประทานอำนาจเช่นนี้ให้แก่มนุษย
0: ์พระเยซูเจ้าทรงเรียกมัทธิว
1: ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงดำเนินไปจากที่นั่นทรงเห็นชายคนหนึ่งชื่อมัทธิวกำลังนั่งอยู่ที่ด่านภาษีจึงตรัสสั่งเขาว่า
0: จงตามเรามาเถิด
1: เขาก็ลุกขึ้นตามพระองค์ไป
0: พระเยซูเจ้าเสวยพระกรยาหารร่วมกับคนบาป
1: ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงร่วมโต๊ะเสวยพระกรยาหารที่บ้านของมัทธิวคนเก็บภาษีและคนบาปหลายคนมาร่วมโต๊ะกับพระองค์และบรรดาศิษย์เมื่อเห็นดังนี้ชาวฟาริสีจึงถามศิษย์ของพระองค์ว่าทำไมอาจารย์ของท่านจึงกินอาหารร่วมกับคนเก็บภาษีและคนบาปเล่าพระเยซูเจ้าทรงได้ยินดังนั้นจึงตรัสตอบว่า
0: คนสบายดีย่อมไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการจงไปเรียนรู้ความหมายของพระวาจาที่ว่าเราพอใจความเมตตากรุณามิใช่พอใจเครื่องบูชาเพราะเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่มาเพื่อเรียกคนบาปการถกเถียงเรื่องการจำศีลอดอาหาร
1: วันหนึ่งบรรดาศิษย์ของยอห์นเข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่าทำไมพวกเราและพวกฟาริสีจำศีลอดอาหารแต่ศิษย์ของท่านไม่จำศีลเลยพระองค์ทรงตอบว่า
0: ผู้รับเชิญมาในงานแต่งงานจะโศกเศร้าหรือขณะที่เจ้าบ่าวยังอยู่กับเขาแต่จะมีวันหนึ่งที่เจ้าบ่าวจะถูกแยกไปวันนั้นเขาจะจำศีลอดอาหารไม่มีใครนำผ้าใหม่ไปปะเสื้อเก่าเพราะผ้าใหม่ที่นำมาปะเสื้อเก่านั้นจะหดตัวทำให้รอยขาดมากกว่าเดิมไม่มีใครใส่เหล้าองุ่นใหม่ลงในถุงหนังเก่าเพราะถุงหนังเก่าจะขาดเหล้าองุ่นจะรั่วและถุงหนังจะเสียหายไปด้วยแต่เขาย่อมใส่เหล้าองุ่นใหม่ลงในถุงหนังใหม่และทั้งสองอย่างจะไม่เสียหาย
1: พระเยซูเจ้าทรงรักษาหญิงตกเลือดทรงปลุกบุตรหญิงของหัวหน้าให้คืนชีวิต
0: ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้นหัวหน้าคนหนึ่งเข้ามากราบพระบาททูลว่าบุตรหญิงของข้าพเจ้าเพิ่งสิ้นใจเชิญพระองค์เสด็จไปปกพระหัตถ์เหนือเขาเถิดเขาจะได้มีชีวิตพระเยซูเจ้าทรงลุกขึ้นเสด็จตามเขาไปพร้อมกับบรรดาศิษย์ขณะนั้นหญิงคนหนึ่งเป็นโรคตกเลือดมา12ปีแล้วเข้ามาข้างหลังสัมผัสฉลองพระองค์นางคิดว่า
1: ถ้าฉันเพียงสัมผัสฉลองพระองค์เท่านั้นฉันก็จะหายจากโรค
0: พระเยซูเจ้าทรงหันมาเห็นเข้าจึงตรัสว่าลูกเอ๋ยทำใจดีๆไว้ความเชื่อของท่านช่วยท่านให้รอดพ้นแล้วหญิงนั้นก็หายจากโรคนับแต่เวลานั้นเมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงบ้านของหัวหน้าคนนั้นทรงเห็นคนเป่าคลุยและผู้คนกำลังชุลมุนวุ่นวายจึงตรัสว่าออกไปเถิดเด็กหญิงคนนี้ยังไม่ตายเพียงแต่นอนหลับไปเท่านั้นพวกนั้นต่างหัวเราะเยาะพระองค์เมื่อคนกลุ่มนั้นถูกไล่ออกไปข้างนอกแล้วพระองค์จึงเสด็จเข้าไปทรงจับมือเด็กหญิงเด็กนั้นก็ลุกขึ้นข่าวเรื่องนี้จึงแพร่ออกไปทั่วแคว้นนั้น
1: ยซูเจ้าทรงรักษาคนตาบอดสองคนขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังเสด็จออกจากที่นั่นคนตาบอดสองคนตามพระองค์ไปร้องตะโกนว่าโอรสของกษัตริย์ดาวิดโปรดเมตตาเราเถิดเมื่อเสด็จมาถึงบ้านคนตาบอดเข้ามาเฝ้าพระองค์พระเยซูเจ้าจึงตรัสถามว่า
0: ท่านเชื่อว่าเราทำเช่นนั้นได้หรือ
1: เขาทั้งสองตอบว่าเชื่อพระเจ้าข้าพระองค์จึงทรงสัมผัสตาของเขาตรัสว่า
0: จงเป็นไปตามที่ท่านเชื่อเถิด
1: แล้วตาของเขาทั้งสองคนก็เริ่มมองเห็นพระเยซูเจ้าทรงกำชับเขาอย่างเข้มงวดว่า
0: ระวังอย่าบอกให้ใครรู้เรื่องนี
1: ้แต่เมื่อทั้งสองคนออกไปก็ประกาศเรื่องของพระองค์ทั่วแคว้นนั้นพระเยซูเจ้าทรงรักษาคนถูกปีศาจสิงเมื่อคนที่เคยตาบอดทั้งสองคนจากไปแล้วมีผู้พาคนใบ้ถูกปีศาจสิงคนหนึ่งมาเฝ้าพระเยซูเจ้าครั้นปีศาจถูกขับออกไปแล้วคนใบ้ก็พูดได้ประชาชนต่างประหลาดใจกล่าวว่ายังไม่เคยเห็นอะไรเช่นนี้เลยในอิสราเอลแต่ชาวฟาริสีกล่าวว่าคนนี้ขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเจ้าแห่งปีศาจนั่นเองความทุกข์ของประชาชนพระเยซูเจ้าเสด็จไปตามเมืองและตามหมู่บ้านทรงสั่งสอนในศาลาธรรมทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักรทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นประชาชนก็ทรงสงสารเพราะเขาเหล่านั้นเหน็ดเหนื่อยและท้อแท้ประดุจฝูงแกะที่ไม่มีคนเลี้ยงแล้วพระองค์ตรัสแก่บรรดาสิทธิ์ว่า
0: ข่าวที่จะเก็บเกี่ยวมีมากแต่คนงานมีน้อยจงวอนขอเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวข้าวของพระองค์เถิด

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
1: 089-863-3349
2: 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้า
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

0: ยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
1: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้า

0: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
1: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
1: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
1: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
0: ข้าแต่พระเจ้า
1: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าอันนี้เป็นวันพุธแล้วก็พระศาสนาจักรก็ได้ระลึกถึงในบุญปีโอพระสงฆ์คุณพ่อปีโอได้ยึดเอางานธรรมทูตในไม้กางเขนของพระเยซูเจ้าเป็นพระรังเป็นปริชาญาณและเกียรติสำหรับตัวเองเหมือนนักบุญเปาโลความรักของพระเยซูเจ้าเรื่องเราทำให้คุณพ่อกลายเป็นเหมือนกับพระองค์ในการทนทรมานเพื่อความรอดของโลกคุณพ่อได้ติดตามและเรียนแบบอย่างพระองค์พระคริสต์เจ้าผู้ถูกตรึงบนไม้กางเขนด้วยการเจริญชีวิตในความรักต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนมนุษย์ซึ่งแสดงออกในการแนะนำวิญญาณผู้คนมากมายที่มาหาในการฟังแก้บาปการภาวนาและการถวายบูชามิสซาขอบพระคุณคุณพ่อพีโอใช้เวลาถวายมิสซานานนับชั่วโมงและฟังแก้บาปวันหนึ่ง15ชั่วโมงบุญพีโอช่วยมีวอนเพื่อชาวเราด้วยเทอญประการที่หนึ่งพระวาจาของพระวิจารเป็นความจริงพระองค์เป็นโลกกำบังคนที่ลี้ภัยในพระองค์ดวนเปาโลขอดังนี้1ให้การโกหกอยู่ห่างไกลจากท่าน

0: ของอย่าให้ท่านยากจนหรือร่ำรวยเพราะเมื่อยากจนก็จะขโมยและเมื่อร่ำรวยก็จะปฏิเสธพระองค์และดูถูกคนอื่นส่วนพระวรสารในวันนี้พระเยซูเจ้าส่งสาวกออกไปประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้าและรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยทุกชนิดให้พวกเขาสานต่องานของพระองค์ทุกวันนี้พระเยซูเจ้าก็ยังทรงสิทธิ์ของพระองค์ออกไปก็คือพระสงฆ์นักบวชและคารวาสแพร่ธรรมคารวาสทุกคนไปประกาศข่าวดีทั่วโลกสิ่งหนึ่งที่สิทธิ์ต้องการตระหนักก็คือเชื่อมั่นว่าพระองค์ส่งเขาไปประกาศข่าวดีไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นพระองค์เองและเชื่อมั่นในพระญาณสอดส่องของพระองค์ในการดำรงชีวิตที่สมถะตามฐานะของตนเองขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115
ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการบทบาทคาทอลิกไทยควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: จงรักตัวคุณเองให้พอเพื่อจะไม่ต้องลดมาตรฐานของคุณให้ใคร
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต
0: จงรักตัวคุณเองให้พอเพื่อจะไม่ต้องลดมาตรฐานของคุณให้ใคร
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ขอนำข้อคิดของสมเด็จพระสันตะปาปาเกี่ยวกับสงครามดังนี้นะครับพ่อขอกล่าวย้ำถึงความเข้มแข็งและความอ่อนโยนของความรักกล่าวคือขอให้เราเคารพสิ่งสร้างของพระเจ้าขอให้เราอย่าตกเป็นเครื่องมือแห่งการทำลายล้างขอให้เราเคารพชีวิตมนุษย์ขอให้ความขัดแย้งในการสู้รบนองเลือดทั่วโลกได้สิ้นสุดลงขอให้ความขัดแย้งทางทหารยุติให้ทุกที่ที่เกลียดชังเปี่ยมด้วยความรักให้ที่ที่มีการบาดเจ็บล้มตายเปลี่ยนเป็นการให้อภัยให้ที่ที่แตกแยกเปลี่ยนเป็นสามัคคีมีความเป็นหนึ่งเดียวขอให้เราฟังเสียงร้องของผู้ที่กำลังร่ำไห้ผู้ที่กำลังทนทุกข์ทรมานและของผู้ที่กำลังจะตายเพราะความรุนแรงทั่วโลกนี่คือสิ่งที่สันเลปาได้อ้อนวอนขอพระผู้เป็นเจ้าและก็ขอให้พวกเราได้สวดภาวนาเพื่อความรอดของมนุษยชาติด้วยนะครับสวัสดีครับ

ความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณมีหรือที่คุณเป็นมันเพียงขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณคิดความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณมีหรือที่คุณเป็นมันเพียงขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณคิดจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง70จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้กรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือน11จังหวัดให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอิสราเอลตอบโต้ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีฝรั่งเศสในการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติที่อ้างว่ากลุ่มฮามาสไม่เคยก่อเหตุโจมตีในเขตเวสต์แบงก์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศในระยะนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากไปจนถึงวันที่27กันยายนแต่ไม่เข้าข่ายเกิดอุทกภัยรุนแรงขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสภาพอากาศประเทศไทยช่วงนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเสี่ยงภัยอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้แก่จังหวัดระยองจันทบุรีตราดปราจีนบุรีและพื้นที่เขาใหญ่ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักทำให้ระดับริมตลิ่งสูงขึ้นหากพื้นที่ใดมีฝนตกสะสมระดับ100ถึง200มิลลิเมตรต่อวันมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาไม่เคยประกาศเตือนเรื่องมหาอุทกภัยเนื่องจากปัจจัยสภาพอากาศในปัจจุบันไม่มีพายุหมุนเขตร้อนพัดเข้ามาโดยตรงมีเพียงหย่อมความกดอากาศต่ำที่ทำให้ฝนตกในแนวร่องมรสุมเท่านั้นซึ่งมีความรุนแรงไม่เท่ากับเหตุการณ์ในปี2554จึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง70จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้
2: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ประสานแจ้ง70จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้และกรุงเทพมหานครรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศให้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่ตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้โดยได้กำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้จัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งและพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากเหตุอุทกภัยให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลใดเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำในช่วงคลื่นลมแรงโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมกันนี้ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นให้พร้อมรับรองผู้อพยพเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ขณะเดียวกันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและเปิดศูนย์ปภ.จังหวัดหากสถานการณ์รุนแรงเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที
3: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยหรือ SAT ได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนซึ่งจำเป็นต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและระยองเนื่องจากอาจเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและอาจเกิดฝนตกแช่และระเบิดฝนหรือเรนบอมขึ้นได้อย่างไรก็ตามกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่า ถานการณ์ยังไม่เข้าข่ายการเกิดมหาอุทกภัยแต่ก็ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเตรียมมาตรการรองรับและเตรียมเปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีทั้งนี้จากข้อมูลของหน่วยงานต่างๆเชื่อมั่นว่าจะไม่เกิดมหาอุทกภัยตามที่มีกระแสข่าวจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเป็นหลักสิ่งสำคัญคือก่อนเกิดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างแน่นอนโดยเฉพาะทางเซลล์บรอดแคสต์ขณะนี้ได้มีการแจ้งเตือนไปยังพื้นที่เสี่ยงต่างๆอย่างครอบคลุมและครบถ้วนแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีโรงพยาบาลหรือโรงเรียน
4: แต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุนะครับแล้วก็ทางปภ.เนี่ยเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับและทางอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับผมก็เน้นย้ำนะครับว่าก่อนที่จะเกิดภัยเนี่ยนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราจะมีการแจ้งเตือนไปแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเซลบอร์ดแคสต์นะครับที่จะส่งไปยังมือถือนะครับของพี่น้องประชาชน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าศูนย์อพยพมีความพร้อมในการดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเต็มที่โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เช่นเดียวกับกรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือน11จังหวัดให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่5ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดประกอบด้วยอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการกรุงเทพมหานครให้เตรียมรับมือการปรับเพิ่มการระบายน้ำเนื่องจากกรมชลประทานคาดการว่าในอีก 1-9 วันข้างหน้าปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลทำให้มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 70-1.70 เมตร
5: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
6: 089863-3349 0986153115 115115 115115

บทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่8ข้อที่19ถึงข้อที่21เวลานั้นพระมารดาและพระประยูรญาติของพระเยซูเจ้ามาเฝ้าพระองค์แต่ไม่อาจเข้าถึงพระองค์ได้เพราะมีประชาชนจำนวนมากมีผู้ทูลถามพระองค์ว่ามารดาและพี่น้องของท่านกำลังยืนอยู่ข้างนอกต้องการพบท่านพระองค์ตรัสตอบเขาว่ามารดาและพี่น้องของเราคือคนเหล่านี้ที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและนำไปปฏิบัติ

0: รับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115- ประคำนำชีวิตควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
1: ภาคมหามงคลรุ่งเรืองเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน
2: เชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
1: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุ่งร้อนด้วยความรักของพระองค
2: ์โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
1: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
1: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข ข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนชีพขอให้ลูกมีสันติในจิตใจบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศเพื่อความสงบสุขในครอบครัวในสังคมในประเทศชาติและทั่วทุกมุมโลกข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
2: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
2: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ2พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ขอให้ลูกมีความเชื่ออย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่ผู้ที่ไม่รู้จักและไม่เชื่อในพระองค์
2: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
1: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้ และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไป

0: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
1: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
0: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำ

0: วิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ4แม่พระได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณลูกขอถวายตัวและกิจการทั้งหมดที่ลูกได้ทำในวันนี้แด่ดวงพระฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าและดวงพระทัยนิรมนของพระแม่พร้อมกับคำภาวนา10บทนี
1: ้ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
0: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป บัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
0: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ5แม่พระได้รับสวมมงกุฎเป็นราชินีสวรรค์ลูกขอกราบขอบพระคุณและขอสรรเสริญดวงพระฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าและดวงหทัยนิรมนต์ของพระแม่ด้วยคำภาวนา10บทนี้ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
1: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่าน ันผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดร อาเมน
0: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญ

0: สายพระคำพระเมตตาภาคพระมหาทรมานข้อหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: ข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเฆี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎหนามขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถ
1: ิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: ข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตาย

0: านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการคุมเข้มการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนให้เหมาะสมตามช่วงวัยเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เยาวชนนักกีฬาขี่ม้าไทยคว้าเพิ่ม1เหรียญทองและ1เหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่23กันยายน2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของสองประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานโลจิสติกและความมั่นคงทางอาหารนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้นเรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคของเราโดยรวมด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:32 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองรัตนภิมานค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่ณท่าอากาศยานกระบี่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่จบข่าวในพระราชสำนัก
1: ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรที่จังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาเพื่อเสริมสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับประชาชน
2: พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาในส่วนภารกิจของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองมีส่วนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ2โครงการได้แก่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเปรมประชากรหมู่ที่4ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาความยาว110เมตรและโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหมู่ที่1หมู่ที่2ตำบลบางกระสั้นความยาว476เมตรและมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ2โครงการได้แก่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเปรมประชากรบริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีความยาว595เมตรและโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองเปรมประชากรและคลองหัวป่าตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองปทุมธานีความยาวไม่น้อยกว่า330เมตรซึ่งจังหวัดปทุมธานีได้ปรับปรุง และรื้อถอนสะพานพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานีจำนวน66สะพานและพื้นที่อำเภอสามโคกจำนวน44สะพานส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำและกีดขวางทางน้ำในคลองเปรมประชากรรวมทั้งสิ้น104จุดขุดลอกคลองบางกระสั้นอำเภอบางปะอินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำการเดินเรือและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำความยาวรวม 2,300 เมตรจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: จังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกนายไพฑูรย์มหาชื่นใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกวันมหิดลประจำปี2569ณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่ออำเภอท่าบ่อกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือของจังหวัดและศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายพระราชกุศลประกอบด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโรงพยาบาลเช็ดกระจกทำความสะอาดอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินกวาดพื้นเก็บขยะบริเวณโรงพยาบาลและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประชุมสภากลาโหมวางมาตรการคุมเข้มเพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นอุปกรณ์ประกอบโดรนตามแนวชายแดนแล้วมีรายงานฝ่ายตรงข้ามยังคงใช้โดรนบินสอดแนม
3: นาวาอากาศโทณัฐนายจันเปล่งรองโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงนโยบายการนำเทคโนโลยีมาใช้ในมาตรการรักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนขณะนี้ว่าที่ประชุมสภากลาโหมได้มีข้อสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมถึงชิ้นส่วนประกอบโดรนตามแนวชายแดนหลังจากที่ทหารในพื้นที่ชายแดนได้รายงานว่าฝ่ายตรงข้ามมีการใช้โดรนปฏิบัติการบินเข้ามาสอดแนมในพื้นที่โดยมาตรการดังกล่าวเป็นการลดความเสี่ยงของทหารในพื้นที่ชายแดนและลดโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะสามารถผลิตหรือประกอบโดรนในหลายๆพื้นที่ที่ทหารไทยตรึงกำลังไว้พร้อมกันนี้จะมีการประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและสกัดกั้นอุปกรณ์ที่อาจจะนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ทางการทหารหรือสนับสนุนการรบพร้อมให้รวบรวมข้อมูลการนำเข้าของอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งจำนวนประเภทแหล่งที่มาและวัตถุประสงค์ของการใช้งานอย่างเป็นระบบรวมถึงประเทศที่เป็นผู้ส่งวัสดุต่างๆเหล่านี้เข้าสู่ประเทศไทยด้วยตามมาตรการของศูนย์บริหารจัดการควบคุมและต่อต้านอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินแห่งชาติหรือศูนย์ต่อต้านโดรนแห่งชาติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เลขานุการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการศิลปกรรมเพื่อสื่อสารสันติธรรมเสริมสร้างความมั่นคงที่จังหวัดสระแก้ว
4: พลโทเทวันตันกุลเลขานุการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชานำคณะทำงานโครงการศิลปกรรมเพื่อสื่อสารสันติธรรมเสริมสร้างความมั่นคงของชาติลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อรับฟังข้อมูลและสำรวจบริบทด้านสังคมวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนรวมถึงสำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการจัดสร้างผลงานศิลปะสาธารณะโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของ5หน่วยงานและองค์กรได้แก่ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC กระทรวงวัฒนธรรมกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากรและมูลนิธิสานต่อที่พ่อทำโดยมุ่งใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือสื่อสารเรื่องสันติภาพความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์สำหรับโครงการประกอบด้วย2กิจกรรมหลักได้แก่สตรีทอาร์ตคิงภูมิพลสันติธรรมใต้ร่มพระบารมีและโครงการศิลปะเพื่อสันติภาพหรือ Art for Peace ในการลงพื้นที่ครั้งนี้คณะทำงานได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วก่อนสำรวจพื้นที่ที่มีศักยภาพอาทิโรงเรียนเทศบาล1หนองกระเพาะอนุสรณ์และผนังอาคารไปรษณีย์อำเภอเมืองสระแก้วเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ทั้งนี้โครงการมุ่งให้ศิลปะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมพร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนสรัญชนารถชุ่มสวทสระแก้วรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติล้มละลายที่ปรับปรุงระบบฟื้นฟูลูกหนี้ให้รวดเร็วและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นพร้อมเสนอให้ทบทวนคุณสมบัติบุคคลล้มละลายในการเข้ารับราชการ
5: ก การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมมีวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานของคณะกรรมการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.ในการอภิปรายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอแนวทางปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจเช่นนายอรรถวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติเสนอให้ปรับกระบวนการฟื้นฟูให้รวดเร็วและยืดหยุ่นมากขึ้นลดอุปสรรคในการลงมติของเจ้าหนี้เปิดโอกาสให้บุคคลธรรมดาและผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูรวมถึงเสนอให้ทบทวนข้อจำกัดกรณีข้าราชการที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูหรือถูกพิพากษาให้ล้มละลายโดยเห็นว่าควรเปิดโอกาสให้สามารถรับราชการต่อได้ภายใต้เงื่อนไขและการพิจารณาของศาลด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนการให้โอกาสบุคคลล้มละลายสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้แต่เสนอให้รัฐบาลจัดทำกฎหมายกลางเพื่อกำหนดคุณสมบัติของบุคคลล้มละลายในการรับราชการเพื่อให้มีหลักเกณฑ์เดียวกันและป้องกันความลักลั่นระหว่างกฎหมาย
6: ประเด็นที่ผมติดใจอยู่ตรงนี้ครับผมเห็นด้วยกับการที่เราจะมาทบทวนเรื่องการให้บุคคลที่ล้มละลายเนี่ยรับราชการได้แต่ผมเห็นว่าถ้าจะทำเนี่ยอย่าให้เกิดความลักลั่นสิ่งที่ท่านแก้ไขวันนี้เนี่ยเท่ากับว่าเฉพาะบุคคลที่ล้มละลายและได้รับอนุมัติแผนฟื้นฟูเท่านั้นจะได้สิทธินี้แต่บุคคลที่ล้มละลายในกรณีอื่นๆหรือศาลไม่อนุมัติแผนเนี่ยไม่มีสิทธินี้ครับมันจะเกิดความลักลั่นขึ้นผมจึงได้ยืนยันว่าทางแก้เรื่องนี้คือต้องไปแก้กฎหมายกลางไม่ใช่ว่าผมจะมาสกัดกั้นคนกลุ่มนี้นะครับแต่การแก้กฎหมายกลางเนี่ยจะทำให้เกิดความเป็นธรรมกับบุคคลที่ล้มละลายโดยไม่ทุจริตทุกคน
5: ขณะที่นางรัชนีกรทองทิพย์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมการร่วมชี้แจงเหตุผลของวุฒิสภาที่ไม่เห็นด้วยกับการเปิดทางให้ข้าราชการที่ล้มละลายสามารถรับราชการต่อโดยเห็นว่าผู้ที่จะค้ำประกันหรือกู้ยืมเงินไปลงทุนควรตระหนักและประเมินความเสี่ยงของตนเองอีกทั้งภาระหนี้สินอาจกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และอาจเปิดช่องให้เกิดความเสี่ยงต่อการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
7: ก่อนที่ท่านจะไปค้ำประกันนะคะสิ่งสำคัญที่ท่านจะต้องพึงตระหนักไว้ก่อนก็คือผู้ที่ท่านไปรับรองเนี่ยสามารถที่จะผ่อนชำระหนี้ได้แล้วพอเขาผ่อนชำระหนี้ไม่ได้ก็กลายเป็นว่าผู้ค้ำประกันก็ไม่รับผิดชอบด้วยอันนี้ถูกต้องแล้วเหรอคะอีกประการหนึ่งที่สำคัญนะคะในอาชีพของข้าราชการควรเป็นอาชีพที่ให้ความทุ่มเทกับงานในภาระหน้าที่การที่ข้าราชการล้มละลายนั่นหมายความว่าข้าราชการมีการกู้หนี้ยืมสินเพื่อไปลงทุนทำธุรกิจอย่างอื่นที่ไม่ใช่งานข้าราชการใช่หรือไม่และมันถูกต้องไหมกับคนที่รับราชการมาท่านสามารถไปประกอบอาชีพอื่นได้แต่ก็ควรอยู่ในขอบเขตอยู่ในภาระหน้าที่ที่ท่านสามารถรับผิดชอบได้เช่นเดียวกัน
5: ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.ตามที่คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาด้วยคะแนนเสียง444เสียงไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง1เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการคุมเข้มการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนให้เหมาะสมตามช่วงวัยเตรียมเชิญผู้ให้บริการแพลตฟอร์มหารือเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เยาวชน
8: นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการว่าที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนในสถานศึกษาด้วยขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างจัดทำแนวทางการใช้โทรศัพท์มือถือให้มีความเหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียนซึ่งในระดับประถมวัยและระดับประถมศึกษาที่ประชุมมีความเห็นว่าไม่ควรให้นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนเนื่องจากมีผลการศึกษาวิจัยที่สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบต่อพัฒนาการด้านการเรียนรู้และพฤติกรรมของเด็กสำหรับนักเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับมาตรการใช้โทรศัพท์มือถือภายในโรงเรียนและในห้องเรียนโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการที่มีความเหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาในลำดับต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมว่าการกำหนดมาตรการดูแลการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนจำเป็นต้องมีความชัดเจนโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามช่วงวัยเป็นสำคัญและในระยะต่อไปกระทรวงศึกษาธิการจะเชิญผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต่างๆมาร่วมหารือเนื่องจากแพลตฟอร์มมีบทบาทสำคัญต่อการเข้าถึงสื่อของเยาวชนโดยอาจมีการพิจารณากำหนดเงื่อนไขด้านอายุรวมถึงประเภทของเนื้อหาที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัยเพื่อสร้างความเหมาะสมและความปลอดภัยให้แก่เยาวชนต่อไปกิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ World Skill เซี่ยงไฮ้2026ครั้งที่48ตั้งเป้ามั่นใจจะสามารถคว้าเหรียญรางวัลกลับประเทศได้
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำคณะผู้บริหารนางสาวบุภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานพร้อมเยาวชนตัวแทนประเทศไทยล่ามและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48หรือ World Skill เซี่ยงไฮ้2026ณสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในทีม Master Skill Change Your Future ความเชี่ยวชาญด้านทักษะเปลี่ยนอนาคตซึ่งจัดได้อย่างยิ่งใหญ่เป็นที่ประทับใจต่อผู้เข้าร่วมในพิธีโดยมีนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานในพิธีเปิดและมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกกว่า 17,000 คนสำหรับวันนี้เป็นการแข่งขันวันแรกมีประเทศเข้าร่วมแข่งขัน73ประเทศเขตปกครองมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 1,400 คนจัดแข่งขัน64สาขาอาชีพโดยเยาวชนไทยเข้าร่วม22สาขาอาชีพจำนวน27คนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวกับเยาวชนตัวแทนประเทศไทยว่าขอให้เยาวชนทุกคนมีสมาธิมีความตั้งใจและทำให้เต็มที่เชื่อว่าหลังจากแข่งขันจบลงจะสามารถสร้างผลงานเป็นที่ประทับใจและคว้าเหรียญรางวัลมาฝากประชาชนชาวไทยอย่างแน่นอนนิตยาคุณสิมรายงาน
10: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
12: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์แห่งแคนาดาระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลแคนาดาจะมอบเงินช่วยเหลือระหว่างประเทศมูลค่า100ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือ 2,356 ล้านบาทให้แก่ปาเลสไตน์โดยเงินชุดนี้จะถูกนำไปใช้สำหรับการสนับสนุนความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาและการเพิ่มงบประมาณให้กับโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตเวสต์แบงก์นายกรัฐมนตรีคาร์นียังกล่าวเพิ่มเติมว่าแคนาดาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ด้วยแนวทาง2รัฐมาอย่างยาวนานและแน่วแน่พร้อมเน้นย้ำว่าแนวทางดังกล่าวช่วยทำให้พลเมืองชาวอิสราเอลและปาเลสไตน์อยู่ร่วมกันอย่างสันติและปลอดภัยสำนักข่าว AFP รายงานว่าประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสเปรียล่าของโคลอมเบียส่งทหารไปปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เมืองซานตามาตาภูมิภาคแคริบเบียนทางตัวเหนือของโคลอมเบียเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังจากกลุ่มติดอาวุธชาวโคลอมเบียที่มีชื่อว่า ACSN ก่อเหตุความรุนแรงในเมืองแห่งนี้โดยการโจมตีร้านค้าหลายแห่งจนได้รับความเสียหายและจุดไฟเผาทำลายรถยนต์ของประชาชนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพโคลอมเบียสังหารสมาชิกของกลุ่มติดอาวุธ ACSN จำนวน13รายที่ลักลอบค้ายาเสพติดทั้งนี้ประธานาธิบดีเดล่าเอสปิเอล่าตัดสินใจยุติการเจรจากับบรรดากลุ่มติดอาวุธทั้งหมดในโคลอมเบียและให้คำมั่นว่าจะดำเนินการปราบปรามสมาชิกของกลุ่มติดอาวุธเหล่านี้อย่างรุนแรงโดยมีสหรัฐสนับสนุนความช่วยเหลือดังกล่าวนางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีเม็กซิโกประกาศมาตรการระงับการใช้โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตตลอดทั้งวันที่โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนรัฐทั่วประเทศโดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้วันที่3พฤศจิกายนเป็นต้นไปขณะที่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถตั้งกฎการใช้โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตได้เองโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเหมาะสมในการใช้เพื่อการเรียนด้านนายมาริโอเดลกาโดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของเม็กซิโกกล่าวว่ามาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อดูแลสุขภาพจิตส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กและเยาวชนรวมถึงช่วยให้มีสมาธิและปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างมากขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งทีมนักกีฬาขี่ม้าไทย4คนประกอบด้วยกรทวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรปราชญ์สิทธิจูและวีรภักดิ์ปิตะกานนท์สู้เต็มที่ทั้งอีเวนต์ศิลปะการบังคับม้าและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางโดยมีแต้มเสียรวม 109.90 คะแนนกระทั่งทำผลงานยอดเยี่ยมไม่มีแต้มเสียในอีเวนต์คอสคันที่ส่งผลให้นักกีฬาขี่ม้าไทยทำคะแนนได้ดีที่สุดคว้าเหรียญทองที่5ให้กับทีมชาติไทยได้สำเร็จนับเป็นชัยชนะครั้งแรกของการแข่งขันประเภทนี้ในรอบ28ปีตั้งแต่ปี2541สำหรับเหรียญเงินเป็นของทีมชาติญี่ปุ่นที่ทำแต้มเสียรวม 115.20 คะแนนและเหรียญทองแดงเป็นของเกาหลีใต้มีแต้มเสียรวม 140.50 คะแนนขณะที่การแข่งขันขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งบุคคลวรปราชญ์สิทธิจูที่ลงแข่งขันในเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต้มเสียรวม 30.10 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองโดยเหรียญทองเป็นของหัวเทียนจากจีนที่มีแต้มเสียรวม 26.90 คะแนนส่วนการแข่งขันยิงเป้าบินประเภทสกีตบุคคลหญิงอิสราภาอิ่มประเสริฐสุขนักกีฬายิงเป้าบินทีมชาติไทยลั่นไกทำผลงานรวม31คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองด้านการแข่งขันกีฬาคาราเต้ประเภทต่อสู้ชายรุ่นน้ำหนักเกิน84กิโลกรัมธีรวัฒน์คลังทองนักกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซียด้วยคะแนน6-3คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จการแข่งขันแบดมินตันรอบรองชนะเลิศประเภททีมชายทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียชายเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิทิสารชนะโจนาธานคริสตี้มืออันดับ1ของโลกไป2เกมรวด 21-17 และ 21-14 ทำให้ทีมชาติไทยขึ้นนำก่อน 1-0 คู่ขณะที่ชายคู่มือ1พีพีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมภคพลธีรรัศกุลสู้เต็มที่ก่อนพ่ายฟาจาอันเฟียนกับมูฮัมหมัดโชฮิบุลฟิกรีไป0-2เกม 13-21 และ 19-21 ทำให้เสมอกัน 1-1 คู่ตามมาด้วยเดี่ยวมือ2ภูริทัศน์อารีแพ้ให้กับอันวีฟาฮานไป0-2เกม 15-21 และ 13-21 ทำให้อินโดนีเซียขึ้นนำไทย2-1คู่และคู่มือ2โอ๊ตเฉลิมพลเจริญกิจอมรกับทีมวรพลทองสง่าสู้กันอย่างสูสีก่อนแผ่วปลายจนแพ้ลีโออาคานันโดและดาเนียลมาตินไป0-2เกม 15-21 และ13-21 ส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยพ่ายทีมชาติอินโดนีเซีย1-3คู่จบที่เหรียญทองแดงซึ่งเป็นการคว้าเหรียญรางวัลในรอบ16ปีหลังทำได้ในเอเชียนเกมที่กวางโจวการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อที่ยิมเนเซียมสวนสาธารณะมิซูโฮรอบแรกประเภททีมชายทีมชาติไทยที่เก็บชัยชนะมาแล้ว2แมตช์ลงสนามนัดที่3รอบแบ่งกลุ่ม A พบกับทีมชาติลาวผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยชนะไปได้3-0ทีมส่งผลให้ไทยมีสถิติชนะ3นัดรวดผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นที่1ของกลุ่มโดยจะไปพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นส่วนประเภททีมหญิงรอบแบ่งกลุ่ม A นัดที่3ทีมชาติไทยลงสนามชนะเกาหลีใต้3-0ทีมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่ม A ไปพบกับญี่ปุ่นวันพรุ่งนี้เวลา 12:00 สรุปเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมล่าสุดอันดับ1ทีมชาติจีนมี47เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น15เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้8เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน7เหรียญทองและอันดับ5ทีมชาติไทยมี5เหรียญทอง3เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วย23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยรวมตัวกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเพื่อออกเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมนี้แอนโทนีฮัตสันเปิดเผยว่านักกีฬาจะใช้เวลา3วันที่เหลือก่อนเริ่มการแข่งขันด้วยการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบใน2วันแรกและฟื้นฟูร่างกายในวันสุดท้ายแม้จะสูญเสียผู้เล่นสำคัญอย่างโจนาธานเข็มดีหลังมีอาการบาดเจ็บระหว่างฝึกซ้อมแต่ได้เรียกตัวพีรวัฒน์อัคธรรมมาแทนเพื่อให้การแข่งขันเดินหน้าต่อไปได้ขณะที่พีรวัฒน์อัคธรรมกล่าวว่ารู้สึกขอบคุณสำหรับโอกาสที่ได้รับเพราะเป็นการลงสนามครั้งแรกในทัวร์นาเมนต์นี้และจะพยายามทำให้เต็มที่เพื่อผลการแข่งขันที่ดีและหวังว่าจะสามารถคว้าแชมป์ในนามทีมชาติไทยให้ได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มจะพบกับปากีสถานในวันที่26กันยายนเวลา า 16:00 นก่อนพบเวียดนามในวันที่29กันยายนเวลา 19:30 นและพบฟิลิปปินส์ในวันที่2ตุลาคมเวลา 16:00 นที่ประเทศอินโดนีเซียผานิดคาดนาครายงาน
14: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
15: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราในมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาฟังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่นี่มาเอาหลังออกมามันก็จะใช่ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง
16: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าโป

บทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่8ข้อที่19ถึงข้อที่21เวลานั้นพระมารดาและพระประยูรญาติของพระเยซูเจ้ามาเฝ้าพระองค์แต่ไม่อาจเข้าถึงพระองค์ได้เพราะมีประชาชนจำนวนมากมีผู้ทูลถามพระองค์ว่ามารดาและพี่น้องของท่านกำลังยืนอยู่ข้างนอกต้องการพบท่านพระองค์ตรัสตอบเขาว่ามารดาและพี่น้องของเราคือคนเหล่านี้ที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและนำไปปฏิบัติ

0: 060ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 นถึง 21:00 น
0: เป็นประจำทุกวันขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังตลอดทั้งวันที่ผ่านมาบัดนี้ได้เวลายุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้แล้วขอพระเจ้าได้คุ้มครองทุกท่านให้นอนหลับฝันดีพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับ
2: ขอพระเจ้าสถิตกับท่านพระบิดาเจ้าผู้ทรงพระเมตตาล้นพ้นทรงส่งพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์มารับทรมานเป็นแบบอย่างสอนให้ลูกทั้งหลายมีความรักขอพระองค์โปรดให้ลูกทั้งหลายได้รับพระพรอันประเสริฐด้วยการรับใช้พระองค์และเพื่อนมนุษย์เทอญอาเมนขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตหลั่งลงมายังท่านทั้งหลายและดำรงคงอยู่ตลอดกาลเทอญอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้วันพระราชบดีของสัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาในบทฐานที่1นั้นบอกว่าไม่มีสิ่งใดใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์เราเห็นปัญญาจารย์สาธยายชีวิตประจำวันท่านเน้นลักษณะไม่เที่ยงของทุกสิ่งในโลกนี้ส่วนพระวรสารวันนี้เมื่อกษัตริย์เฮโรดได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าท่านก็รู้สึกสับสนถามว่าคนคนนี้เป็นใครและหาโอกาสจะพบพระเยซูเจ้าเราเคยเรียนคำสอนที่เอ่ยถึงชื่อของพระเยซูเจ้าบ่อยใช่ไหมครับแต่เวลานี้เราตอบได้ไหมว่าสำหรับเราอะเราคิดว่าพระเยซูเจ้าเป็นใครถ้าเรามีข้อสงสัยเราควรมีเวลาอ่านพระวรสารทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งหน้าเพื่อเพิ่มความเชื่อของเราก็ขอให้พี่น้องได้ขยันหมั่นเพียร นะครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

วตึกพังถล่มต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าราปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

คุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น

0: ุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย

0: อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ไม่มีใครเกิดมาขี้เหร่ปัญหาอยู่ที่เราอยู่ในสังคมที่ชอบตัดสินคนอื่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: จงสวดเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งตาที่มองเห็นความดีที่สุดของคนมีหัวใจที่ให้อภัยสิ่งเลวร้ายมีใจที่จะลืมความเลวทรามและมีหัวใจที่ไม่เสียความเชื่อในพระเจ้าจงสวดเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งตาที่มองเห็นความดีที่สุดของคนมีหัวใจที่ให้อภัยสิ่งเลวร้ายมีใจที่จะลืมความเลวทรามและมีหัวใจที่ไม่เสียความเชื่อในพระเจ้า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้วันพระราชบดีของสัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาในบทฐานที่1นั้นบอกว่าไม่มีสิ่งใดใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์เราเห็นปัญญาจารย์สาธยายชีวิตประจำวันท่านเน้นลักษณะไม่เที่ยงของทุกสิ่งในโลกนี้ส่วนพระวรสารวันนี้เมื่อกษัตริย์เฮโรดได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าท่านก็รู้สึกสับสนถามว่าคนคนนี้เป็นใครและหาโอกาสจะพบพระเยซูเจ้าเราเคยเรียนคำสอนที่เอ่ยถึงชื่อของพระเยซูเจ้าบ่อยใช่ไหมครับแต่เวลานี้เราตอบได้ไหมว่าสำหรับเราอะเราคิดว่าพระเยซูเจ้าเป็นใครถ้าเรามีข้อสงสัยเราควรมีเวลาอ่านพระวรสารทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งหน้าเพื่อเพิ่มความเชื่อของเราก็ขอให้พี่น้องได้ขยันหมั่นเพียร นะครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนขนลุกทุ่งดำเนินรายการโดยประสงค์เนื่องทอง
2: เนื่องทองเนื่องทอง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขันจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ู่ไทย100บาทนำสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและกระทั่งที่มีทะเบียนสมรสก็อย่าลืมควงแขนคู่สมรสไปยืนยันด้วยนอกจากนั้นเราก็ยังมีสวัสดิการให้กับสมาชิกหลายสวัสดิการได้อย่างเช่นเวลาสมาชิกกู้เงินเกิน6เดือนไปแล้วหรือ180วันไปแล้วเสียชีวิตเงินที่กู้ยืมไม่ต้องนำไปชำระหนี้ขอเพียงใบตายมายืนยันเท่านั้นหนี้ทั้งหมดก็จะไม่ต้องชำระอีกต่อไปผู้ค้ำประกันก็พ้นการค้ำประกันไม่ต้องรับภาระค้ำประกันอีกต่อไปอันนี้เป็นสวัสดิการแต่ว่าสมาชิกไม่ได้เสียเงินซื้อประกันชีวิตหรือใดๆทั้งสิ้นแม้แต่สลึงเดียวเป็นสวัสดิการที่สหกรณ์มอบให้นอกจากนั้นก็ยังมีสวัสดิการในการกู้ยืมอื่นๆอีกมากเป็นพิเศษกู้เงินก็ได้ดอกเบี้ยร้อยละบาทถ้าสมาชิกเครดิตดีร้อยละ1บาทต่อเดือนร้อยละบาท25สตางค์ต่อเดือนร้อยละบาท50สตางค์ต่อเดือนแบบนี้นะครับพี่น้องก็เป็นสมาชิกของเราแล้วก็จะเข้าใจระบบการกู้ยืมแต่ถ้าเป็นสมาชิกแล้วบ่อยากกู้ยืมก็ได้เป็นสิทธิ์ของสมาชิกเองไม่มีใครทราบเครดิตของเราได้นอกจากตัวของเราเองสหกรณ์ของเราเปิดทำการวันอาทิตย์วันจันทร์วันพุธวันพฤหัสหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์และวันนักขัตฤกษ์เวลาบริการสมาชิก 8:30 น.ถึง 15:30 น.หรือสอบถามที่หนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่หมายเลข0898633349ได้เช่นเดียวกันเบอร์เดียวกันกับสั่งสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนั่นเองครับ

บางคนเหมือนกับน้องหนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาโอ้ยเปิดเพลงหมวนแท้น้อว่าซั่นยามเปิดเพลงฮวนๆก็โอ้ยตินนําเด้ยามเปิดเพลงเย็นๆเงาๆเศร้าๆก็โอ้ยเป็นตาให้นําเด้ว่าซั่นเนาะอย่าปานนั้นเด้อีเมเด้อไว้นี้ก็ได้ว่าอ่ะนะครับเพลงลืมหมวนเด้อส่งเป็นความสุขความมนต์ซื่นให้กับพี่น้องในชุมชนของเราวิทยุของเรานะครับก็ได้มีการปรับปรุงระบบแผงส่งไปแล้วก็คาดว่าสิส่งความสุขความมนต์ซื่นและข่าวบริการต่างๆไปถึงพี่น้องได้หลายหมู่บ้านโดยเฉพาะทางอำเภอกุสุมารก็คิดว่าครอบคลุมทุกหมู่บ้านไปแล้วทางอำเภอพลนาแก้วก็ฟังได้ทุกหมู่บ้านแน่นอนนะครับและก็ทางปวดบานคอทางโพนแพงมันนี่ก็สามารถติดตามรับฟังได้ยกเว้นทางป่าปากเนาะทางพุนโซนทางพุนมันสิมีคืนกระทบมาหลังลงโน่นลงโน่นหรือว่าเลยสวกอำนวยไปเลยทางเข้าป่าปากไปก็สิเสียงคอยลงแล้วก็แทรกกันเป็นบางส่วนส่วนพี่น้องที่อยู่ในตัวเมืองสกลนครก็ฟังได้แต่ไม่ดีนักแต่พี่น้องทางบรรทัดก็ฟังได้อย่างชัดเจนพูนพี่น้องทางผู้พานพูนก็ฟังได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันอันนี้ก็มีการปรับปรุงและก็ซ่อมบำรุงแผงใหม่ก็คาดว่าส่งความสุขความมนต์ซื่นให้กับพี่น้องในหลายๆหมู่บ้านได้เป็นอย่างดีขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามรับฟังและก็เป็นกำลังใจกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยวิทยุนาโพเรดิโอของเฮานะครับนอกจากตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดแล้วและก็เป็นมงเดียวกันครับที่ตั้งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพซึ่งก็กำลังผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพรับพึงให้พี่น้องได้ไปทดลองใช้ยามเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหันเจ็บนี้อย่างที่ผมนำเรียนนะครับบรรเทาอาการปวดได้เป็นอย่างดีต้องครีมนวดสมุนไพรพรับพึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บใบต้องครีมนวดสมุนไพรพรับพึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเด้อโทรศัพท์สอบถามหรือสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0898633349เก็บเงินปลายทางทั่วประเทศครับและเช่นเดียวกันครับวิทยุนาโพเรดิโอของเฮายังรับขยายรูปภาพเอารูปภาพเก่าๆซ่อมให้ใหม่และที่อยากให้ทำเป็นสีเฮาก็สามารถเปลี่ยนจากภาพขาวดำเป็นสีได้และก็ส่งให้เบิ่งก่อนว่าพอใจหรือไม่พี่น้องที่เคยไปใช้บริการแล้วอยากเอามาเฮ็ดใหม่มันบ่คักกับเอามาเฮ็ดใหม่ได้ราคาลดพิเศษได้ราคาลดพิเศษอันนี้สำหรับรูปภาพเก่าๆแล้วมาทำใหม่ขยายขึ้นอยู่กับคุณภาพของรูปภาพเก่าๆว่าสิขยายใหญ่สำใดใดเด้เอามาเบิ่งซะก่อนแต่ขนาด1นิ้ว2นิ้วกับขยายใหญ่บ่หลายก็ประมาณสูงสุดก็ A4 หรือ A3 นี่แหละเนาะแต่ถ้าอยากใหญ่ซ้ำหน้าต่างเฮือนหรือบานประตูเฮือนก็ต้องดูคุณภาพของรูปภาพที่ถ่ายด้วยบางคนก็ถ่ายเป็นกลุ่มแล้วอยากแยกออกมาอยู่ต่างหากเด้ว่าซะเด้ก็ได้คือกันได้อีเมลเอ้ยภาพขาวดำก็แยกออกมาแล้วเป็นภาพสีก็ได้เท่าไหร่ในบริการพี่น้องได้รู้ไปถึงกรอบงามๆราคาคุยกันได้ราคาเป็นกันเองที่วิทยุนาโพเรดิโอเดอร์นอกจากนั้นถ่ายรูปภาพติดรูปสมัครงานอย่างโดยเฉพาะเป็นกลุ่มไปเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่ไปเป็นกลุ่มหรือชรบกรรมการหมู่บ้านที่ไปหลายๆคนถ่ายเช้าได้เย็นได้ถ่ายเย็นก็ได้เย็นของวันต่อไป

น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทุกแบบบ่ว่าสิเป็นชนิดครีมนวดบ่ว่าสิเป็นแบบสเปรย์หรือแบบลูกกลิ้งนะครับผลิตจากใบวานสวนหรือใบพระพลึงที่อยู่ตามบ้านของเฮาแล้วก็มีส่วนผสมของน้ำมันงาดำซึ่งน้ำมันงาดำนั้นมีสรรพคุณหรือช่วยบำรุงสุขภาพข้อปวดข้อปวดเข่าปวดหลังครับน้ำมันงาดำกระสวยใดและที่สำคัญแล้วเมื่อควบคุมอุณหภูมิใดก็จะมีสารเซซามีนและเซซาโมลินอันนี้เป็นสารช่วยชะลอความเสื่อมบำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นเราก็ยังมีน้ำมันระกำน้ำมันระกำมีสรรพคุณหลักคือเป็นยาระงับปวดชนิดใช้เฉพาะที่บรรเทาอาการปวดที่ไม่รุนแรงพอพี่น้องทาครีมของเฮาไปก็รู้สึกอุ่นๆขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับมีฤทธิ์ช่วยลดอาการบวมและอักเสบได้เป็นอย่างดีน้ำมันระกำนี้บ่ว่าสิเป็นยาแก้ปวดยาม่องหรือยากระเพาะทั่วไปหรือน้ำมันนวดทั่วไปเขาสิเอาไปเป็นส่วนผสมหนุ่มนักกลผู้ไทยก็เอามาเป็นส่วนผสมของครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและสเปรย์ลูกกลิ้งสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยคือกันขวดละ50บาทสำหรับชนิดครีมขวดละ120บาทชนิดสเปรย์และลูกกลิ้งฝากพี่น้องเอาไว้ลองใส่เบิ่งกับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาทันทีเคารพแล้วก็อย่าลืมบอกต่อถ้าใช้ดีก็อย่าลืมบอกต่อนะครับราคาโบแพงครับเพราะว่าการผลิตนั้นยากมากและก็ผลิตแต่ละเถื่อไม่เกิน60ขวดเท่านั้นนะเพราะว่ามันจำกัดด้วยอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือแต่ล่าสุดนี้ภรรยาที่บ้านก็สั่งอุปกรณ์ใหม่มาเพิ่มแล้วน่าจะผลิตได้ไม่เกิน100ขวดต่อครั้งครับหรือประมาณนี้ใกล้เคียงกันบวกลบนิดหน่อยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และเครื่องไม้เครื่องมือของเราด้วยขึ้นอยู่กับส่วนผสมของเราด้วยแต่ว่าผลิตยากกว่าจะทำได้ต้องนั่งคุมความร้อนทั้งคืนบ่ให้มันเกินองศาที่รักษาอุณหภูมิของครีมนวดเอาไว้ให้มีคุณสมบัติหลายคุณสมบัตินำกันโดยเฉพาะให้มันมีความชุ่มชื้นต่อผิวหนังด้วยปวดบวมต่างๆด้วยบ่ให้เจ็บแห้งนะบ่ให้เจ็บแห้งบอกว่าเอ็นพิกนี่ใช้เวลาเกือบ3มื้อเด้ฝีเป็นฝีนี่มันสิเหลิมแตกแล้วนี่ทา3วันมันก็จะยุบแล้วก็หายไปเลยอันนี้ของผมได้ทดลองไปแล้วนะครับส่วนแต่งตอดบ่ต้องเบาเนาะอีเมเนาะไม่ถึง5นาทีหรืออาจจะเป็น2นาที3นาทีหรือประมาณนี้ลืมไปเลยว่าปวดลืมไปเลยว่าแต่งตอดแต่ว่าถ้าแต่งตอดตอดนี่มันบวมอยู่เด้แต่มันก็จะค่อยๆลดลงแต่ว่าอาการเจ็บมันจะบรรเทาลงไปเยอะเลยเหมือนไม่เจ็บนะบวมอยู่แต่มันบ่เจ็บแต่มันก็ค่อยๆลดลงมันบ่ลดทันทีได้อันนี้ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าเป็นข้อมูลในการพิจารณาใช้ขอบคุณพี่น้องที่โอ้ยแตนต้นค่อยนี่ฟ้าวมาซื้อเด้พี่น้องทางบ้านไหนก็บันม่วงเนาะฟ้าวมาซื้อเลยแตนต้นค่อยพอดีนี่ว่าสันแตนต้นแล้วจังมาซื้อมันก็โอ้ยเจ็บหนึ่งหลายนาทีแล้วเนาะอีเมลเนาะมันก็เจ็บหลายนาทีแหละเอาไปเก็บเอาไว้ใส่เพราะว่ามีอายุประมาณ1ปีแต่อย่าเก็บในพื้นที่ที่มีความร้อนเอาไว้ในตู้เย็นก็ได้เอาไว้ในก็ได้ธรรมดาก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันหอนหลายได้อย่าไปตากแดดเด้อเพราะตากแดดนี่มันสิละลายได้มันสิละลายมันสิเป็นหนำ เอ้าฝากบอกแล้วก็ประชาสัมพันธ์บอกต่อกันไปด้วยนะครับ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอไทยบ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพระพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล่นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮากระปูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์สีผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีกซองเพื่อกับพ่อครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคันลืมว่ามีตุ้มหรือคันไปเลยเรื่องแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาสีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดที่สมัครเป็นสมาชิกชสคประจำเดือนสิงหาคมนะครับมีสมาชิกปัจจุบันจำนวน 18,838 คนสมาชิกสมัครใหม่ในเดือนที่แล้ว480คนและเสียชีวิต252รายญาติผู้เสียชีวิตก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเงินสงเคราะห์จำนวน 136,005 บาท 60 สตางค์และรับค่าพิธีกรรมทางศาสนาอีก 1,000 บาทรวมรับสุทธิ 131,605 บาท 60 สตางค์เงินสงเคราะห์เรียกเก็บสมาชิกรายละ315บาทอาสนวิหารอัครเทวดามีแขกเอาท่าแร่จัดแข่งขันกีฬาเซนไมเคิลคัพครั้งที่4ระดับอัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสงในวันที่26กันยายนณลานกีฬาศาลามาติโนโดยมีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆวอลเลย์บอลเยาวชนอายุ13ปีอายุ16ปีและหญิงไม่จำกัดอายุชายไม่จำกัดอายุนะครับประเภทวอลเลย์บอลส่วนประเภทเซปัตตะกร้อชายและเซปัตตะกร้อหญิงนอกจากนั้นก็ยังมีการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 มี3รุ่นรุ่นเยาวชนอายุ18ปีรุ่นเยาวชนอายุ23ปีและรุ่นประชาชนทั่วไปนอกจากนั้นก็มีการแข่งขันแบดมินตันชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมและการแข่งขันฟุตบอลเด็กนักเรียนคำสอนด้วยนะครับวันที่26กันยายน2526นี้ณลานกีฬาศาลามาติโนตำบลท่าแร่อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงขอเชิญร่วมฉลองวัดมารีสมภพกุดจอกใหญ่ตำบลวาใหญ่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา10นาฬิกา30นาทีในเดือนหน้าตุลาคมครับวันเสาร์ที่3ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองอารามกาลิสกาปูชินท่าแร่โอกาสฉลอง800ปีมรณกรรมของท่านบุญฟรังซิสและฉลอง25ปีการปฏิญาณตนการเป็นนักบวชของคุณพ่อรพสิทธิ์ทองคำคุณพ่อพนมกรสง่าวงศ์ณอารามกาปูชินท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา10นาฬิกา30นาทีเสร็จพิธีก็ขอเชิญรับหนังสือที่ระลึกโอกาส800ปีมรณกรรมของท่านนักบุญฟรังซิสตลอดจนรับประทานอาหารร่วมกันและซิสเตอร์ก็ฝากบอกบุญมายังคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพขอโรงทานโรงอาหารโรงน้ำดื่มมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับวันเสาร์ที่10ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่และพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆนุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา10นาฬิกาที่บ้านเนนฟาติมาท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครส่วนวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมขอเชิญฉลองวัดพระฤทัยคู่สกลนครคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์เจ้าอาวาสพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา11นาฬิกาและเช่นเดียวกันครับปิดท้ายเดือนตุลาคมขอเชิญร่วมพิธีเปิดเสกวัดใหม่วัดนักบุญยูดาดอนเชียงคูนพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา10นาฬิกาอาสนวิหารอัครเทวดามีแขกเอาท่าแร่ประกาศวันสมโภชนักบุญทั้งหลายระลึกถึงผู้ล่วงลับหรือวันจุดเทียนปีนี้แล้วนะครับวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา19นาฬิกามิสาเอกกวานส่วนวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนเวลา6นาฬิกามิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับณสุสานวัดอัครเทวดามีแขกเอาท่าแร่วัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยคุณพ่อวิรพงษ์โพธิมนก็ขอเชิญสัตบุรุษชาวนิรมัยและพี่น้องสัตบุรุษชาวโชคอํานวยร่วมมิสาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณญาติพี่น้องผู้ล่วงลับในวันศุกร์ที่30ตุลาคมเวลา 19:30 นาทีมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยประธานพิธีโดยคุณพ่อหัตถชัยวงมาแสนครับส่วนวันเสาร์ที่31ตุลาคมเวลา 7:00 นมิสาอุทิศให้กับผู้ล่วงลับและเสกสุสานที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนครับมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับเสกสุสานวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียบัญโชคอํานวยตำบลวังตะมัวอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมโดยมีคุณพ่อชานลงผันพลีประธานพิธี

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้วันพระราชบดีของสัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาในบทฐานที่1นั้นบอกว่าไม่มีสิ่งใดใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์เราเห็นปัญญาจารย์สาธยายชีวิตประจำวันท่านเน้นลักษณะไม่เที่ยงของทุกสิ่งในโลกนี้ส่วนพระวรสารวันนี้เมื่อกษัตริย์เฮโรดได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าท่านก็รู้สึกสับสนถามว่าคนคนนี้เป็นใครและหาโอกาสจะพบพระเยซูเจ้าเราเคยเรียนคำสอนที่เอ่ยถึงชื่อของพระเยซูเจ้าบ่อยใช่ไหมครับแต่เวลานี้เราตอบได้ไหมว่าสำหรับเราอะเราคิดว่าพระเยซูเจ้าเป็นใครถ้าเรามีข้อสงสัยเราควรมีเวลาอ่านพระวรสารทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งหน้าเพื่อเพิ่มความเชื่อของเราก็ขอให้พี่น้องได้ขยันหมั่นเพียร นะครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกายมังกาย

วจริงเรื่องงานช่างอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างครบเครื่องเรื่องบริการเรารับซ่อมรถยนต์รถบรรทุกและเครื่องจักรกลเกษตรรถไถรถเกี่ยวข้าวไม่ว่าจะงานเครื่องยนต์เกียร์เบรกคลัตช์ช่วงล่างหรือเครื่องจักรกลหนักรถแบ็คโฮรถแท็กเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญงานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พร้อมบริการงานเชื่อมงานครึ่งงานกัดงานตัดด้วยระบบ CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร087-864-5022ช่างเนม087-954-9479

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

รถมีปัญหาอย่าปล่อยให้สายเกินแก้นึกถึงช่างมืออาชีพนึกถึงอูวอรุ่งเรืองการช่างบริการซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิดระบบเบรกระบบคลัตช์ช่วงล่างพังเราจัดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไปและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเชลริมูล่ารับทำต่อเติมดัดแปลงรถกระบะเป็นรถดำเปลี่ยนหัวเก๋งรถ6ล้อ10ล้อพร้อมบริการเครื่องอัดสายไฮโดรลิกและเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้ายานยนต์ที่ทันสมัยบริหารงานโดยเฮียวุฒและเจเบนมั่นใจในฝีมือซื่อสัตย์ในราคาติดถนนใหญ่สายสกลไปนครพนมเลขที่279หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่เรายินดีบริการนอกสถานที่โทรเลย0895762987และ0659329549รถพังเบรกดังเครื่องสะดุดหยุดก่อนอย่าฟาบขับไปอันตรายเดี๋ยวทิ่มแคลให้เฮาเบิ่งแยงท่านอู่ช่างเอกท่าแร่อู่ซ่อมรถครบวงจรที่คนสกลนครไว้ใจได้แล้วเคาะพ่นสีทำสีรถยนต์ให้สวยปานรถใหม่รับซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัตช์ช่วงล่างรับซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอู่ช่างเอกท่าแร่พิกัดหาง่ายตั้งอยู่เลขที่131/7ติดถนนสายท่าแร่สกลนครตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรถมีปัญหาปรึกษาอู่ช่างเอกท่าแร่โทร0872334818หรือ0981123897โทรเลย

ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโล

ิดบริการแล้วร้านท่าแร่ยานยนต์ติดกับถนนใหญ่สายนครพนมท่าแร่ติดกับอู่ช่างเอกบริการล้างอัดฉีดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ล้างรถด้วยโฟมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT Cell BCP Custom Total สังเคราะห์ 100% กึ่งสังเคราะห์บริการแบบญาติมิตรคิดราคาแบบกันเองท่าแร่ยานยนต์ยังบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ทั้งระบบธรรมดาและระบบหัวฉีดรับลงทะเบียนรีโมทรถสมาร์ทคีย์ประเมินค่าซ่อมรถที่เกิดอุบัติเหตุนอกสถานที่รับซื้อขายรถจักรยานยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อรับจัดหาอะไหล่แท้จากศูนย์ Honda Yamaha มาท่าแร่ยานยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องบริการท่าแร่ยานยนต์บริหารงานโดยช่างตองนอน้อยหมายเลขโทรศัพท์0883179700

0: ร้านโชคสุริยาหลังคาเหล็กท่าแร่ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างเหล็กหินปูนทรายเหล็กกล่องเหล็กตัวสี่ทุกชนิดบานประตูหน้าต่างสีถาบ้านอุปกรณ์ประปาห้องน้ำทีวีซีสุขภัณฑ์ในห้องน้ำแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีสคุณภาพเกรดเอจำหน่ายสังกะสีตราซุปเปอร์ดีขนาด 6-12 ฟุตสวยเงางามแข็งทนยังเป็นตัวแทนขายน้ำยาเรซินอุดรอยรั่วใช้งานร่วมใหญ่แก้วงานฝีมืองานกิฟช็อปร้านโชคสุริยาตั้งอยู่เลขที่555หมู่6ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ติดถนนใหญ่สายท่าแร่สกลนครตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนต์ลอเรนซ์ท่าแร่โทร0854655554 CAA บริหารงาน
1: แต่ก่อนตาย
2: ทองร้านไหนดีอ่ะก็ร้านเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่ไงเขาขึ้นชื่อว่าลายทองสวยงานทองเนี้ยบเรียบร้อยสุดๆลวดลายมาตรฐานก็เยอะลวดลายแฟชั่นยิ่งหลากหลายตามทันทุกเทรนด์เพราะมีลายใหม่ๆเข้าทุกสัปดาห์เลยนะที่สำคัญบริการดีเป็นกันเองราวกับญาติพี่น้องคุยง่ายไม่ต้องเกรงซื้อขายเปลี่ยนทองก็ได้ราคาดีอยากค่อยๆสะสมที่นี่ก็มีบริการออมทองออมขั้นต่ำร้อยเดียวเองหรือฉุกเฉินมีเรื่องต้องใช้เงินก็มีบริการจำนำด้วยนะครบแบบนี้ไม่แวะทองเฮงเฮงสาขาท่าแร่แล้วจะไปไหนล่ะนั่งทองเฮงเฮงท่าแร่ทองสวยบริการดีเฮงเฮงไปด้วยกันจ้า

ลูกบ้านตามใจคนอยู่ผู้อู่ตามใจคนนอนรังท่าแร่รับสร้างบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์หอพักโกดังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทรับออกแบบตามความต้องการสร้างบ้านโดยวิศวกรยินดีให้คำปรึกษารังท่าแร่รับสร้างบ้านโทร0815808651หรือเจ้จินสั่งลุยโทร0811786905เห็ดเฮือนขัดแปลงเฮือนเก่าเป็นเฮือนใหม่ที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจำซื้อเอาไว้ห้องใส่รังท่าแร่รับสร้างบ้าน

จะขายรถยนต์มือสองคุณภาพดีต้องที่อำนวยทรัพย์ให้บริการซื้อขายรถยนต์มือสองรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์โยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินติดต่อสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนวยทรัพย์2014บริหารงานโดยเสี่ยวัฒน์0862348779หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์สาขาหางโหงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหางโหงบริหารโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีหรือเจนีและน้องหญิงโทร0812612322หรือที่อำนวยทรัพย์อากาศอำนวยบ้านแพงใหญ่ปตท.อากาศอำนวยโดยคุณสมยศคุณนิดและคุณแหม่มโทร0812958268หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์พังโคนตำบลไหหยองอำเภอพังโคนโดยคุณปรีชาและเจ๊หมูโทร0828478960ตลอดจนที่อำนวยทรัพย์สาขาหน้าค่ายกฤตศิวราคุณปราโมทคุณวัดและเจ๊อิ่มบริหารงานโทร0862348799และอำนวยทรัพย์น้องใหม่สาขาบ้านพะโคก่อนถึงวัดประดู่ธรรมวาสพะโคบริหารงานโดยคุณวิทย์และคุณกฤตโทร0833539099

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อสมุน

0: ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป
1: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่น้องแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัด

ำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัด

0: ำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัด
1: ถามว่าคนคนนี้เป็นใครและหาโอกาสจะพบพระเยซูเจ้าเราเคยเรียนคำสอนที่เอ่ยถึงชื่อของพระเยซูเจ้าบ่อยใช่ไหมครับแต่เวลานี้เราตอบได้ไหมว่าสำหรับเราอะเราคิดว่าพระเยซูเจ้าเป็นใครถ้าเรามีข้อสงสัยเราควรมีเวลาอ่านพระวรสารทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งหน้าเพื่อเพิ่มความเชื่อของเราก็ขอให้พี่น้องได้ขยันหมั่นเพียร นะครับ
0: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9 และ10 นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวาน

โดยไก่วุฒิไกรสิบและ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

เดียวตึกพังถล่มต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแรกไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

ุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น

0: คุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย

0: อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ไม่มีใครเกิดมาขี้เหร่ปัญหาอยู่ที่เราอยู่ในสังคมที่ชอบตัดสินคนอื่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: จงสวดเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งตาที่มองเห็นความดีที่สุดของคนมีหัวใจที่ให้อภัยสิ่งเลวร้ายมีใจที่จะลืมความเลวทรามและมีหัวใจที่ไม่เสียความเชื่อในพระเจ้าจงสวดเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งตาที่มองเห็นความดีที่สุดของคนมีหัวใจที่ให้อภัยสิ่งเลวร้ายมีใจที่จะลืมความเลวทรามและมีหัวใจที่ไม่เสียความเชื่อในพระเจ้า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้วันพระสบดีของสัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาในบทฐานที่1นั้นบอกว่าไม่มีสิ่งใดใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์เราเห็นปัญญาจารย์สาธยายชีวิตประจำวันท่านเน้นลักษณะไม่เที่ยงของทุกสิ่งในโลกนี้ส่วนพระวรสารวันนี้เมื่อกษัตริย์เฮโรดได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าท่านก็รู้สึกสับสนถามว่าคนคนนี้เป็นใครและหาโอกาสจะพบพระเยซูเจ้าเราเคยเรียนคำสอนที่เอ่ยถึงชื่อของพระเยซูเจ้าบ่อยใช่ไหมครับแต่เวลานี้เราตอบได้ไหมว่าสำหรับเราอะเราคิดว่าพระเยซูเจ้าเป็นใครถ้าเรามีข้อสงสัยเราควรมีเวลาอ่านพระวรสารทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งหน้าเพื่อเพิ่มความเชื่อของเราก็ขอให้พี่น้องได้ขยันหมั่นเพียร นะครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุ่นสกลทวาปี

0: เมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเว่นเมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเว่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์
1: หนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: คำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิ๊กและพิซซี่คำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิ๊กและพิซซี่
1: หนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ปนจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขาปนจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขา
1: หนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: การเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่าการเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต
2: การเกิดใหม่ยอห์นบทที่3ข้อ3
3: คริสตชนก็เช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไปที่มีความอ่อนแอต่อเนื้อหนังและตัณหาราคะมนุษย์จึงทำความผิดบาปได้ง่ายและผู้ที่ทำความผิดบาปก็ถือว่าเป็นผู้ที่ตายแล้วและเขาจะกลับมีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งด้วยการละทิ้งการทำความผิดบาปทั้งหมดและปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้ามิฉะนั้นแล้วเขาก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อเขาจากโลกนี้ไปแล้วดังที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสว่า
2: ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้

0: หน้าที่ของเราไม่ใช่ดูความบกพร่องของคนอื่นแต่เข้าใจเขาต่างหากหน้าที่ของเราไม่ใช่ดูความบกพร่องของคนอื่นแต่เข้าใจเขาต่างหาก
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้วันพระราชบดีของสัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาในบทฐานที่1นั้นบอกว่าไม่มีสิ่งใดใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์เราเห็นปัญญาจารย์สาธยายชีวิตประจำวันท่านเน้นลักษณะไม่เที่ยงของทุกสิ่งในโลกนี้ส่วนพระวรสารวันนี้เมื่อกษัตริย์เฮโรดได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าท่านก็รู้สึกสับสนถามว่าคนคนนี้เป็นใครและหาโอกาสจะพบพระเยซูเจ้าเราเคยเรียนคำสอนที่เอ่ยถึงชื่อของพระเยซูเจ้าบ่อยใช่ไหมครับแต่เวลานี้เราตอบได้ไหมว่าสำหรับเราอะเราคิดว่าพระเยซูเจ้าเป็นใครถ้าเรามีข้อสงสัยเราควรมีเวลาอ่านพระวรสารทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งหน้าเพื่อเพิ่มความเชื่อของเราก็ขอให้พี่น้องได้ขยันหมั่นเพียร นะครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

เมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมี3สิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อมเมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมี3สิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อม

การที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าการที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

วัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้วันพระราชบดีของสัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาในบทฐานที่1นั้นบอกว่าไม่มีสิ่งใดใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์เราเห็นปัญญาจารย์สาธยายชีวิตประจำวันท่านเน้นลักษณะไม่เที่ยงของทุกสิ่งในโลกนี้ส่วนพระวรสารวันนี้เมื่อกษัตริย์เฮโรดได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าท่านก็รู้สึกสับสนถามว่าคนคนนี้เป็นใครและหาโอกาสจะพบพระเยซูเจ้าเราเคยเรียนคำสอนที่เอ่ยถึงชื่อของพระเยซูเจ้าบ่อยใช่ไหมครับแต่เวลานี้เราตอบได้ไหมว่าสำหรับเราอะเราคิดว่าพระเยซูเจ้าเป็นใครถ้าเรามีข้อสงสัยเราควรมีเวลาอ่านพระวรสารทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งหน้าเพื่อเพิ่มความเชื่อของเราก็ขอให้พี่น้องได้ขยันหมั่นเพียรนะครับ

ปัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยจะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้ามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งปัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้าเรามีความประสงค์จริงถ้ามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ในการสอนคำสอนครูคำสอนถามเด็กว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างไรเด็กคนที่หนึ่งตอบว่าเทวดาปฏิบัติทันทีคนที่สองบอกว่าอย่างขยันหมั่นเพียรคนที่สามบอกว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยเสมอคนที่สี่บอกว่าปฏิบัติด้วยความเต็มใจคนที่ห้าเป็นเด็กเล็กๆลุกขึ้นและบอกว่าพวกเขาปฏิบัติโดยไม่ถามอะไรเลยในการสอนคำสอนครูถามเด็กว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างไรเด็กคนที่หนึ่งตอบว่าเทวดาปฏิบัติทันทีคนที่สองบอกว่าอย่างขยันหมั่นเพียรคนที่สามบอกว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยเสมอคนที่สี่บอกว่าปฏิบัติด้วยความเต็มใจคนที่ห้าเป็นเด็กเล็กๆลุกขึ้นและบอกว่าพวกเขาปฏิบัติโดยไม่ถามอะไรเลยจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้วันพระสบดีของสัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาในบทฐานที่1นั้นบอกว่าไม่มีสิ่งใดใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์เราเห็นปัญญาจารย์สาธยายชีวิตประจำวันท่านเน้นลักษณะไม่เที่ยงของทุกสิ่งในโลกนี้ส่วนพระวรสารวันนี้เมื่อกษัตริย์เฮโรดได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าท่านก็รู้สึกสับสนถามว่าคนคนนี้เป็นใครและหาโอกาสจะพบพระเยซูเจ้าเราเคยเรียนคำสอนที่เอ่ยถึงชื่อของพระเยซูเจ้าบ่อยใช่ไหมครับแต่เวลานี้เราตอบได้ไหมว่าสำหรับเราอะเราคิดว่าพระเยซูเจ้าเป็นใครถ้าเรามีข้อสงสัยเราควรมีเวลาอ่านพระวรสารทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งหน้าเพื่อเพิ่มความเชื่อของเราก็ขอให้พี่น้องได้ขยันหมั่นเพียร นะครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115 ดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากพระวรสารบุญลูกาบทที่9ข้อที่7ถึงข้อที่9เวลานั้นกษัตริย์เฮโรดทรงได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดทรงรู้สึกสับสนเพราะบางคนพูดว่ายอห์นได้กลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายบางคนพูดว่าประกาศกเอลียาได้ปรากฏแล้วบางคนว่าประกาศกในอดีตคนหนึ่งได้กลับคืนชีพแต่กษัตริย์เฮโรดตรัสว่ายอห์นนั้นเราได้ตัดศีรษะแล้วคนที่เราได้ยินเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นใครกษัตริย์เฮโรดจึงทรงหาโอกาสจะพบพระองค์

0: น้ำทำรงชีวิตยอห์นบทที่4ข้อ10
1: พระวาจาของพระเป็นเจ้าเปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตจิตวิญญาณของคริสตชนผู้ใดยึดมั่นและปฏิบัติตามพระวาจาของพระเป็นเจ้าผู้นั้นก็จะมีชีวิตอยู่ได้พระวาจาของพระเป็นเจ้าจึงถูกเรียกว่าน้ำทำลงชีวิตดังที่พระเยซูเจ้าได้ทรงบอกหญิงชาวซามาเรียคนนั้นว่า
2: ถ้าเจ้าได้รู้จักของที่พระเจ้าประทานและรู้จักผู้ที่พูดกับเจ้าว่าขอน้ำให้เราดื่มบ้างเจ้าก็คงจะได้ขอจากท่านผู้นั้นและท่านผู้นั้นก็คงจะให้น้ำทำรงชีวิตแก่เจ้า

0: นี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 น.ถึง 21:00 น.
0: เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลาทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านได้ติดตามรับฟังรายการและคลื่นข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงของเราได้ณบัดนี้

ขอพระเจ้าสถิตกับท่านขอพระเจ้าผู้ทรงเป็นบ่อเกิดและต้นกำเนิดแห่งพระพรทุกประการประทานพระหันสถานและพระพรอย่างอุดมสมบูรณ์แก่ท่านทั้งหลายโปรดทรงคุ้มครองท่านทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปเทอญอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้วันพระราชบดีของสัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาในบทอ่านที่1นั้นบอกว่าไม่มีสิ่งใดใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์เราเห็นปัญญาจารย์สาธยายชีวิตประจำวันท่านเน้นลักษณะไม่เที่ยงของทุกสิ่งในโลกนี้ส่วนพระวรสารวันนี้เมื่อกษัตริย์เฮโรดได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าท่านก็รู้สึกสับสนถามว่าคนคนนี้เป็นใครและหาโอกาสจะพบพระเยซูเจ้าเราเคยเรียนคำสอนที่เอ่ยถึงชื่อของพระเยซูเจ้าบ่อยใช่ไหมครับแต่เวลานี้เราตอบได้ไหมว่าสำหรับเราอะเราคิดว่าพระเยซูเจ้าเป็นใครถ้าเรามีข้อสงสัยเราควรมีเวลาอ่านพระวรสารทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งหน้าเพื่อเพิ่มความเชื่อของเราก็ขอให้พี่น้องได้ขยันหมั่นเพียร นะครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อประหลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115ขอเชิญรับฟังรายการบทเพลงศรัทธาคาทอลิก

วิถีชุมชนวัดหรือ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสง BEC เป็นชุมชนวัดที่ประกอบด้วยชุมชนคริสตชนย่อยๆประมาณ 5-10 ครอบครัวที่เป็นเพื่อนบ้านกันและอยู่ในละแวกบ้านเดียวกัน BEC มีการพบปะกันเพื่อภาวนาฟังพระวาจาของพระเจ้าแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อที่ทำให้สมาชิกทุกคนมีความสัมพันธ์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรักกันและกันห่วงใยกันและช่วยเหลือกัน BEC เป็นชุมชนที่สมาชิกทุกคนในวัดทั้งคฤหัสถ์นักบวชพระสงฆ์รวมเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกอีกชื่อหนึ่งคือชุมชนวัดที่ทุกคนมีส่วนร่วมสมาชิก BEC ทุกคนมีประสบการณ์การประทับอยู่ของพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพในพระวาจาและในศีลมหาสนิทที่พวกเราไปรับในมิสซา BEC เป็นชีวิตหมู่คณะส่งเสริมให้รู้จักช่วยเหลือกันและกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนส่วนรวมและใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชนคริสตชนอย่างมีความสุขทั้งกายและใจ BEC ส่งเสริมคริสตชนให้ปฏิบัติศาสนกิจมีการอบรมคำสอนอย่างต่อเนื่องส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีและความยุติธรรมในชุมชน BEC เป็นเครื่องหมายของการมีชีวิตชีวาของชุมชนวัดที่พระสงฆ์นักบวชและพี่น้องคริสตชนเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกับBEC เป็นจุดเริ่มต้นของสังคมใหม่ที่วางฐานบนวัฒนธรรมแห่งความรักของพระเยซูเจ้า BECเป็นเครื่องมือของการประกาศข่าวดีใหม่ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสงหนองแสงหนองแสงหนองแสงหนองแสง

0: บทที่9พระเยซูเจ้าทรงส่งอัครสาวก12คน
1: พระเยซูเจ้าทรงเรียกอัครสาวก12คนเข้ามาพร้อมกันประทานอำนาจเหนือปีศาจและพลังรักษาโรคทรงส่งเขาไปประกาศพระอาณาจักรพระเจ้าและรักษาโรคพระองค์ตรัสกับเขาว่า
0: เมื่อท่านเดินทางอย่านำสิ่งใดไปด้วยอย่านำไม้เท้าย่ามอาหารเงินหรือแม้แต่เสื้อสำรองไปด้วยเมื่อท่านเข้าไปในบ้านใดจงพักอยู่ที่นั่นจนกว่าจะเดินทางต่อไปถ้าเขาไม่ต้อนรับท่านจงออกจากเมืองนั้นและสลัดฝุ่นจากเท้าไว้เป็นพยานปรักปรำเขา
1: บรรดาอัครสาวกจึงออกไปตามหมู่บ้านประกาศข่าวดีและรักษาโรคไปทั่วทุกแห่ง
0: กษัตริย์เฮโรดและพระเยซูเจ้าก
1: ษัตริย์เฮโรดทรงได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็ทรงรู้สึกสับสนเพราะบางคนพูดว่ายอนได้กลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายบางคนพูดว่าประกาศกเอลียาได้ปรากฏแล้วบางคนว่าประกาศกในอดีตคนหนึ่งได้กลับคืนชีพแต่กษัตริย์เฮโรดตรัสว่ายอนนั้นเราได้ตัดศีรษะแล้วคนที่เราได้ยินเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นใครเล่ากษัตริย์เฮโรดจึงทรงหาโอกาสจะพบพระองค์
0: บรรดาอัครสาวกกลับมาพระเยซูเจ้าทรงทวีขนมปัง
1: เมื่อบรรดาอัครสาวกกลับมาแล้วเขาทูลทุกสิ่งที่ได้กระทำแด่พระเยซูเจ้าพระองค์จึงทรงพาเขาไปด้วยทรงปลีกพระองค์ไปยังเมืองที่มีชื่อว่าเบธไซดาแต่ประชาชนรู้จึงติดตามพระองค์ไปพระองค์ทรงต้อนรับเขาและตรัสสอนเขาเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าทรงรักษาคนที่ต้องการการบำบัดรักษาเมื่อจวนถึงเวลาเย็นอัครสาวก12คนมาทูลพระองค์ว่าขอพระองค์ทรงอนุญาตให้ประชาชนกลับไปเถิดเขาจะได้ไปตามหมู่บ้านและชนบทโดยรอบเพื่อหาที่พักและอาหารเพราะขณะนี้เราอยู่ในที่เปลี่ยวพระองค์ตรัสกับเขาว่า
0: ท่านทั้งหลายจงหาอาหารให้เขากินเถิด
1: เขาทูลว่าเราไม่มีอะไรนอกจากขนมปัง5ก้อนและปลา2ตัวเท่านั้นหรือว่าเราจะไปซื้ออาหารสำหรับคนเหล่านี้ทั้งหมดที่นั่นมีผู้ชายประมาณ 5,000 คนพระองค์จึงตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า
0: จงบอกให้พวกเขานั่งลงเป็นกลุ่มกลุ่มละประมาณ 50 คน
1: เขาก็ทำตามและให้ทุกคนนั่งลงพระเยซูเจ้าทรงรับขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวนั้นมาทรงแหงพระพักขึ้นมองท้องฟ้าทรงกล่าวถวายพระพรทรงบิขนมปังส่งให้บรรดาศิษย์นำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนทุกคนได้กินจนอิ่มแล้วยังเก็บเศษที่เหลือได้12กระบุง
0: เปโตรประกาศความเชื่อ
1: วันหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาอยู่เพียงพระองค์เดียวบรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้าพระองค์จึง

0: บรรดาศิษย์มิให้พูดเรื่องนี้แก่ผู้ใด
1: พระเยซูเจ้าทรงทำนายครั้งแรกเรื่องพระทรมาน
0: พระองค์ตรัสว่า
1: บุตรแห่งมนุษย์จะต้องรับทรมานเป็นอันมากจะถูกบรรดาผู้อาวุโสมหาสมณะและธรรมาจารย์ปฏิเสธไม่ยอมรับและจะถูกประหารชีวิตแต่จะกลับคืนชีพในวันที่สามเงื่อนไขในการติดตามพระคริสตเจ้า
0: หลังจากนั้นพระองค์ตรัสกับทุกคนว่า
1: ถ้าผู้ใดอยากติดตามเราก็จงเลิกนึกถึงตนเองจงแบกไม้กางเขนของตนทุกวันและติดตามเราผู้ใดใคร่รักษาชีวิตผู้นั้นจะต้องสูญเสียชีวิตแต่ถ้าผู้ใดเสียชีวิตเพราะเราผู้นั้นจะรักษาชีวิตได้มนุษย์จะได้ประโยชน์ใดในการที่จะได้โลกทั้งโลกเป็นกำไรแต่ต้องเสียชีวิตและพินาศไปถ้าผู้ใดอับอายเพราะเราและเพราะถ้อยคำของเราบุตรแห่งมนุษย์ก็จะอับอายเพราะเขาเมื่อเสด็จมาในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ของพระบิดาและของพระดาทูตสวรรค์ผู้ศักดิ์สิทธิ
0: ์พระอาณาจักรจะมาถึงในไม่ช้า
1: เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าบางท่านที่ยืนอยู่ที่นี่จะยังไม่ตายจนกว่าจะเห็นพระอาณาจักรของพระเจ้าพระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระองค์อย่างรุ่งโรจน
0: ์หลังจากพระเยซูเจ้าตรัสเรื่องนี้ประมาณ8วันพระองค์ทรงพาเปโตรยอนและยากอบขึ้นไปบนภูเขาเพื่ออธิษฐานภาวนาขณะที่ทรงอธิษฐานภาวนาอยู่นั้นลักษณะของพระพักตร์เปลี่ยนไปและฉลองพระองค์มีสีขาวเจิดจ้าทันใดนั้นบุรุษสองคนคือโมเสสและประกาศกเอลียามาสนทนากับพระองค์ทั้งสองคนปรากฏมาในสิริรุ่งโรจน์กล่าวถึงการจากไปของพระองค์ที่กำลังจะสำเร็จในกรุงเยรูซาเล็มเปโตรและเพื่อนที่อยู่ด้วยต่างก็ง่วงนอนมากเมื่อตื่นขึ้นก็เห็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์และเห็นบุรุษทั้งสองคนยืนอยู่กับพระองค์ขณะที่บุรุษทั้งสองคนกำลังจะจากพระเยซูเจ้าไปเปโตรทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าที่นี่สบายน่าอยู่จริงๆเราจงสร้างเพิงขึ้นสามหลังเถิดหลังหนึ่งสำหรับพระองค์หลังหนึ่งสำหรับโมเสสอีกหลังหนึ่งสำหรับประกาศกเอลียาเขาไม่รู้ว่ากำลังพูดอะไรขณะที่เขากำลังพูดอยู่นั้นเมฆก้อนหนึ่งลอยมาปกคลุมเขาไว้เมื่ออยู่ในเมฆเขากลัวมากเสียงหนึ่งดังออกมาจากเมฆว่า
1: ท่านผู้นี้เป็นบุตรของเราผู้ที่เราได้เลือกสรรจงฟังท่านเถิด
0: เมื่อสิ้นเสียงนั้นแล้วศิษย์ทั้งสามก็เห็นพระเยซูเจ้าเพียงพระองค์เดียวเขาเก็บเรื่องนี้เป็นความลับไม่ได้บอกเรื่องที่เห็นให้ผู้ใดรู้เลยในเว

0: คนถูกปีศาจสิง
1: ต่อมาเมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จลงมาจากภูเขาพร้อมกับศิษย์ทั้งสามคนประชาชนจำนวนมากเข้ามาเฝ้าพระองค์ทันใดนั้นชายคนหนึ่งร้องตะโกนในหมู่ประชาชนว่าพระอาจารย์เจ้าข้าข้าพเจ้าอ้อนวอนพระองค์โปรดทอดพระเนตรบุตรชายของข้าพเจ้าด้วยเขาเป็นบุตรคนเดียวของข้าพเจ้าเมื่อปีศาจเข้าสิงเขาก็ตะโกนขึ้นมาทันทีและเริ่มชักน้ำลายฟูมปากและก่อนที่ปีศาจจะออกไปมันก็จะทำให้เด็กหมดแรงข้าพเจ้าวอนขอสิทธิ์ของท่านให้ขับไล่ปีศาจแต่เขาทำไม่ได้พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า
0: คนหัวดื้อเชื่อยากและเลวร้ายเราจะต้องอยู่กับท่านอีกนาน

0: เท่าใดจะต้องทนท่านอีกนานเท่าใดจงพาบุตรของท่านมาที่นี
1: ่ขณะที่เด็กคนนั้นกำลังเข้ามาใกล้ปีศาจก็ทำให้เด็กล้มลงชักพระเยซูเจ้าตรัสสำทับปีศาจร้ายและทรงรักษาเด็กให้หายเป็นปกติแล้วมอบเขาให้บิดาทุกคนประหลาดใจมากเมื่อเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
0: พระเยซูเจ้าทรงทำนายครั้งที่สองเรื่องพระทรมาน
1: ขณะที่ทุกคนกำลังพิศวงในทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำอยู่นั้นพระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า
0: ท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำเหล่านี้ไว้ให้ดีเถิดบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในเงื้อมมือของคนทั้งหลาย
1: แต่บรรดาศิษย์ไม่เข้าใจพระวาจานี้ซึ่งเป็นถ้อยคำที่ถูกปิดบังไว้มีให้เข้าใจความหมายและเขาทั้งหลายไม่กล้าทูลถามเรื่องนี้
0: ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด
1: บรรดาศิษย์เริ่มถกเถียงกันว่าคนใดในกลุ่มยิ่งใหญ่ที่สุดพระเยซูเจ้าทรงทราบความคิดของเขาจึงทรงจูงเด็กเล็กๆคนหนึ่งมายืนใกล้พระองค์ตรัสว่า
0: ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆคนนี้ในนามของเราผู้นั้นก็ต้อนรับเราผู้ใดต้อนรับเราผู้นั้นก็ต้อนรับผู้ที่ทรงส่งเรามาเพราะในกลุ่มของท่านผู้ใดเล็กที่สุดผู้นั้นย่อมเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดการใช้พระนามของพระเยซูเจ้า
1: ย้อนทูลพระเยซูเจ้าว่าพระอาจารย์เจ้าข้าเราได้เห็นคนหนึ่งขับไล่ปีศาจในพระนามของพระองค์แต่เขาไม่ได้อยู่กับเราเราพยายามห้ามปรามไว้เพราะเขาไม่ใช่พวกเดียวกับเราแต่พระเยซูเจ้าทรงตอบว่า
0: อย่าห้ามเขาเลยผู้ใดที่ไม่ต่อต้านท่านผู้นั้นก็เป็นฝ่ายท่านการเดินทางสู่กรุงเยรูซาเล็มหมู่บ้านชาวสมาเรียไม่รับเสด็จพระเยซูเจ้า
1: เวลาที่พระเยซูเจ้าจะต้องทรงจากโลกนี้ไปใกล้เข้ามาแล้วพระองค์ทรงตั้งพระทัยแน่วแน่จะเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็มและทรงส่งผู้นำสารไปล่วงหน้าคนเหล่านี้ออกเดินทางและเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของชาวสมาเรียเพื่อเตรียมรับเสด็จพระองค์แต่ประชาชนที่นั่นไม่ยอมรับเสด็จเพราะพระองค์กำลังเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็มเมื่อยากอบและยอนสิทธิ์ของพระองค์เห็นดังนี้ก็ทูลพระองค์ว่าพระเจ้าข้าพระองค์ทรงพระประสงค์ให้เราเรียกไฟจากฟ้าลงมาเผาพลานคนเหล่านี้หรือไม่พระเยซูเจ้าทรงหันไปตำหนิสิทธิ์ทั้งสองคนแล้วทรงพระดำเนินต่อไปยังหมู่บ้านอื่นพร้อมกับบรรดาศิษย
0: ์ความยากลำบากในการเป็นอัครสาวก
1: ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงพระดำเนินตามทางพร้อมกับบรรดาศิษย์ชายผู้หนึ่งทูลพระองค์ว่าข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ไปทุกแห่งที่พระองค์จะเสด็จพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่า
0: สุนัขจิ้งจอกยังมีโพรงนกในอากาศยังมีรังแต่บุตรแห่งมนุษย์ไม่มีที่จะวางศีรษะ
1: พระองค์ตรัสกับอีกคนหนึ่งว่า
0: จงตามเรามาเถิด
1: แต่เขาทูลว่าขออนุญาตให้ข้าพเจ้าไปฝังศพบิดาของข้าพเจ้าเสียก่อนพระองค์ตรัสกับเขาว่า
0: จงปล่อยให้คนตายฝังคนตายของตนเถิดส่วนท่านจงไปประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้า
1: อีกคนหนึ่งทูลว่าพระเจ้าข้าข้าพเจ้าจะตามพระองค์ไปแต่ขออนุญาตกลับไปร่ำลาคนที่บ้านก่อนพระเยซูเจ้าตรัสว่า
0: ผู้ใดที่จับคันไถแล้วเหลียวดูข้างหลังผู้นั้นก็ไม่เหมาะสมกับพระอาณาจักรของพระเจ้า

0: พระวาจาของพระเจ้าประจำวันพฤหัสบดีที่24กันยายนสัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือปัญญาจารย์บทที่1ข้อ2ถึง11ปัญญาจารย์พูดว่าไม่เที่ยงแท้ที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแท้มีประโยชน์อะไรที่มนุษย์ทำงานลำบากตรากตรำอยู่กลางแดดชั่วอายุคนรุ่นหนึ่งล่วงไปอีกรุ่นหนึ่งก็มาแต่แผ่นดินยังคงอยู่เหมือนเดิมเสมอดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ตกแล้วรีบไปยังที่ซึ่งจะขึ้นมาอีกลมพัดไปทางใต้แล้วพัดกลับมาทางเหนือลมพัดหมุนเวียนไปมาพัดกลับมาและหมุนเวียนอยู่เช่นนั้นแม่น้ำทั้งหลายไหลลงสู่ทะเลแต่ทะเลก็ไม่เคยเต็มเลยแม่น้ำยังไหลต่อไปจากต้นน้ำทุกสิ่งน่าเบื่อหน่ายไม่มีผู้ใดอธิบายเหตุผลได้ในตาดูไม่อิ่มหูก็ฟังไม่พอสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดขึ้นอีกสิ่งที่เคยทำแล้วก็จะทำอีกไม่มีสิ่งใดใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์มีสิ่งใดบ้างที่จะพูดได้ว่าดูสิสิ่งนี้ใหม่สิ่งนั้นเคยมีอยู่นานมาแล้วก่อนที่เราจะเกิดไม่มีใครจดจำสิ่งต่างๆในอดีตแม้สิ่งที่เกิดขึ้นก็จะถูกลืมจากผู้ที่จะมาในภายหลังด้วยบทอ่านจากพระโอรสารตามคำบอกเล่าของนบุลูกาบทที่9ข้อ7ถึง9เวลานั้นเมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดทรงรู้สึกสับสนเพราะบางคนพูดว่าย้อนได้กลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายบางคนพูดว่าประกาศกเอลียาได้ปรากฏแล้วบางคนว่าประกาศกในอดีตคนหนึ่งได้กลับคืนชีพแต่กษัตริย์เฮโรดตรัสว่าย้อนนั้นเราได้ตัดศีรษะแล้วคนที่เราได้ยินเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นใครกษัตริย์เฮโรดจึงทรงหาโอกาสจะพบพระเยซูเจ้า
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับพระวรสารในนบุลูกาบทที่9ข้อ7ถึงข้อ9เป็นตอนสั้นๆที่เริ่มด้วยคำว่าได้ยินกษัตริย์เฮโรดทรงได้ยินแล้วก็จบด้วยคำว่ากษัตริย์เฮโรดทรงหาโอกาสจะพบพระองค์การได้ยินการฟังการพบและการเห็นคือสิ่งที่ลูกาได้บันทึกไว้ในตอนนี้ลูกายังได้นำเรื่องที่กษัตริย์เฮโรดหาทางจะพบพระองค์มาเล่าอีกในช่วงการรับทรมานของพระเยซูเจ้าคือในลูกาบทที่23ข้อ8ถึงข้อ12ในตอนนั้นท่านพูดถึงกษัตริย์เฮโรดอีกครั้งหนึ่งในเรื่องที่เขาต้องการพบพระเยซูเจ้าแล้วเขาก็ได้พบแต่พระเยซูเจ้าไม่ได้ตรัสอะไรกับเฮโรดแม้แต่คำเดียวมีคำถามหนึ่งที่มนุษย์ทุกยุคทุกสมัยมักถามเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าก็คือท่านผู้นี้เป็นใครเป็นคำถามที่เฮโรดถามเช่นเดียวกับคนร่วมสมัยของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมชาติพี่น้องบรรดาศิษย์หรือแม้ปรปักษ์ของพระองค์ก็ถามว่าพระองค์เป็นใครพวกเขาแสวงหาแต่คำตอบที่ได้รับเป็นเพียงคำตอบจากประสบการณ์ของมนุษย์เท่านั้นเฮโรดเป็นปฐมแบบของบุคคลที่ประพฤติผิดศีลธรรมเขามีชู้การเป็นชู้หมายถึงการไม่ซื่อสัตย์การนอกใจเ พราะพฤติกรรมเช่นนี้พระองค์จึงได้รับการตักเตือนจากยอนผู้ทำพิธีล้างผู้เป็นประกาศกแต่เฮโรดไม่ต้องการกลับใจสั่งตัดศีรษะคือตัดคอเพื่อไม่ให้พูดเพราะเขาไม่ต้องการฟังและไม่ต้องการกลับใจเขาจึงทำลายเพื่อไม่ให้พูดเมื่อเขาจัดการกับยอนผู้ทำพิธีล้างแบบนี้แล้วเขาก็ไม่สามารถฟังพระวจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระเยซูเจ้าได้เช่นกันเฮโรดแสวงหาและอยากรู้ว่าพระเยซูเจ้าเป็นใครแต่เป็นการแสวงหาที่ผิวเผินไม่จริงจังและไม่จริงใจแม้จะได้ยินคนพูดต่างๆนานาเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าว่าพระองค์เป็นประกาศกเอริยาบ้างประกาศกเยเรมีบ้างหรือประกาศกองค์ใดองค์หนึ่งที่กลับมาเกิดแต่เฮโรดมีคำตอบอยู่แล้วสำหรับตัวเองเขาคิดว่าคนนี้คือยอนที่เขาได้สั่งตัดศีรษะแล้วกลับมาเกิดใหม่เขาพยายามกลบเกลื่อนความผิดของเขาเขาไม่จริงใจไม่ได้แสวงหาเพราะอยากรู้จักพระเยซูเจ้าจริงๆท่านผู้ฟังครับวันนี้พระวจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็มาถึงพวกเราและเชิญชวนพวกเราให้ความสำคัญกับการฟังและการมองท่าทีในการฟังพระวจาของพระเจ้านั้นมีหลากหลายวิธีท่าทีแบบเฮโรดท่าทีแบบบรรดาศิษย์หรือท่าทีแบบประชาชนที่ห้อมล้อมพระองค์อยู่ในแต่ละวันเราอาจจะฟังพระวจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ปล่อยผ่านไปหรือฟังแล้วก็หาคำตอบเข้าข้างตัวเองเช่นเดียวกับเฮโรดก็ได้เพราะเราต้องการฟังแบบนี้แต่พระวจาแท้ๆที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเยซูเจ้านั้นคืออะไรแน่ๆบางครั้งพระวจานั้นก็ทิ่มแทงใจเราหรือเรียกร้องการกลับใจเราก็อาจจะไม่อยากฟังเราจึงไม่พยายามศึกษาความหมายที่แท้จริงของพระวจานั้นเมื่อไม่ฟังก็มองไม่เห็นหรือมองแต่ไม่เห็นหรือเห็นแต่ก็ไม่เข้าใจว่า
2: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้วันพระสบดีของสัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาในบทฐานที่1นั้นบอกว่าไม่มีสิ่งใดใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์เราเห็นปัญญาจารย์สาธยายชีวิตประจำวันท่านเน้นลักษณะไม่เที่ยงของทุกสิ่งในโลกนี้ส่วนพระวรสารวันนี้เมื่อกษัตริย์เฮโรดได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าท่านก็รู้สึกสับสนถามว่าคนคนนี้เป็นใครและหาโอกาสจะพบพระเยซูเจ้าเราเคยเรียนคำสอนที่เอ่ยถึงชื่อของพระเยซูเจ้าบ่อยใช่ไหมครับแต่เวลานี้เราตอบได้ไหมว่าสำหรับเราอะเราคิดว่าพระเยซูเจ้าเป็นใครถ้าเรามีข้อสงสัยเราควรมีเวลาอ่านพระวรสารทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งหน้าเพื่อเพิ่มความเชื่อของเราก็ขอให้พี่น้องได้ขยันหมั่นเพียร นะครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายกายกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115ขอเชิญรับฟังรายการบทเพลงศรัทธาคาทอลิก

0: ไม่มีใครต้องการตายพระคริสต์ไม่ได้สัญญาว่าเราจะไม่ตายแต่พระองค์เพียงสัญญาว่าเราจะไม่ตายคนเดียวไม่มีใครต้องการตายพระคริสต์ไม่ได้สัญญาว่าเราจะไม่ตายแต่พระองค์เพียงสัญญาว่าเราจะไม่ตายคนเดียว
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ลามาบาดนี้ฟังเด้อพวกพี่น้องน้อยหนุ่มดอกสมหลานฉันสิขอบรรยายใจก่อนแต่พ่อแจ้งมาสิแจ้ง

จงหันหลังให้ความชั่วพากันรีบกลับตัวสาลูกเด้อแม่ว่าพระคิดมาซอยเจ้าใครมองเศร้าลูกแม่เอ้ยแล้วแต่ไผสิเย้ยพระคิดเจ้าบ่เคยสิซ้ำ

พระเจ้ารับสภาพมนุษย์เพื่อลงสู่เหวแห่งความตายเหมือนที่เราทุกคนต้องลงและประกันว่าความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดและพรุ่งนี้จะไม่เหมือนเดิม

0: พระเจ้ารับสภาพมนุษย์เพื่อลงสู่เหวแห่งความตายเหมือนที่เราทุกคนต้องลงและประกันว่าความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดและพรุ่งนี้จะไม่เหมือนเดิม
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ของประธานจากพระเจ้าจอห์นบทที่3ข้อ27
1: ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์มีในโลกนี้ล้วนเป็นของประธานมาจากพระเป็นเจ้าผู้อยู่เบื้องบนทั้งสิ้นแต่มนุษย์อีกจำนวนมากกำลังหลงผิดคิดว่าทุกสิ่งที่เขามีนั้นเขาได้มาด้วยตัวของเขาเองด้วยลำแข้งของเขาเองด้วยความรู้ความสามารถของเขาเองเขาหารู้ไม่ว่าหากพระเป็นเจ้าไม่ประทานมาให้เขาเขาจะไม่มีอะไรเลยดังที่พระวรสารกล่าวว่า
0: ไม่มีมนุษย์ผู้ใดได้รับสิ่งใดเลยนอกจากที่พระเป็นเจ้าทรงประทานจากสวรรค์ให้เขา

กางเขนเป็นเครื่องหมายความรักของพระเยซูเจ้าเป็นการเชิญให้เราเรียนแบบอย่างพระองค์และเป็นการเปิดเผยให้ทราบว่าเราจะกลับคืนชีพอย่างรุ่งเรืองด้วยกางเขนเป็นเครื่องหมายความรักของพระเยซูเจ้าเป็นการเชิญให้เราเรียนแบบอย่างพระองค์และเป็นการเปิดเผยให้ทราบว่าเราจะกลับ

0: ืนชีพอย่างรุ่งเรืองด้วย
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: เมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเวนเมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเวน
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายกายกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้า
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
2: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
2: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
2: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสตเจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
2: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสตเจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
0: ขอเชิญรับฟังและร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณจากอาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลท่าแร่ควบคุมกำกับรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: จะสบุรุษด้วยการส่องสว่าง

0: อาเมน
1: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
0: และพระนามทรงคำเดชาพระจิตเจ้า
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหัตถ์สถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับ

0: ดาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
1: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทาของท่าน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหัตถ์สถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนพระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
1: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: วันท

0: ผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
0: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า

0: สิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมาชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าและบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพและจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดร อาเมน
1: พระบัญญัติสิบประการ
0: หนึ่งจงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าพระองค์เดียวของท่านสองอย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุสามอย่าลืมฉลองวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์สี่จงนับถือบิดามารดาห้าอย่าฆ่าคนหกอย่าผิดประเวณีเจ็ดอย่าลักขโมย8อย่าพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่น9อย่าปลงใจผิดประเวณี10อย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อื่น
1: บทบัญญัติพื้นฐานของพระศาสนาจักร
0: 1จงร่วมพิธีบูชาขอพระคุณและหยุดทำงานในวันอาทิตย์และวันฉลองบังคับ2จงรับศีลอภัยบาปอย่างน้อยปีละครั้ง3จงรับศีลมหาสนิทอย่างน้อยปีละครั้งในกำหนดปัสกาสี่จงอดอาหารและอดเนื้อในวันที่กำหนดห้าจงบำรุงพระศาสนาจักรตามความสามารถ
1: บทแสดงความเชื่อข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเชื่อมั่นในความจริงทุกข้อที่พระองค์ทรงเปิดเผย
0: และที่พระศาสนาจักรสั่งสอนโปรดทรงเพิ่มพูนความเชื่อของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมน
1: บทแสดงความหวัง
0: ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าหวังอย่างแน่วแน่ว่าเดชาพระบารมีของพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์จะประทานพระหัตถ์ทานแก่ข้าพเจ้าในโลกนี้และสันติสุขนิรันดรในโลกหน้าทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงรักษาพระสัญญาที่ทรงให้ไว้เสมออาเมน
1: บทแสดงความรักข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจยิ่งกว่าสิ่งทั้งปวงเพราะพระองค์ทรงเป็นความดีงามหาที่สุดมิได้และทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลและเพราะรักพระองค์ข้าพเจ้าจึงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองและพร้อมจะให้อภัยผู้อื่นเสมอโปรดทรงเพิ่มพูนความรักของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมน
0: บทแสดงความทุกข์
1: ข้าแต่

0: ข้าแต่จอมทัพสวรรค์ทรงอาศัยฤทธิ์ของพระเป็นเจ้ากับการปีศาจและจิตชั่วร้ายอื่นๆที่กำลังสัญจรเที่ยวรังควานวิญญาณในโลกนี้โปรดขังมันไว้ในขุมนรกเถิดอาเมน
1: พระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ทรงพระเมตตา
1: ดวงหฤทัยนิรมนต์ของพระนางมารี
0: ช่วยวิงวอนเถิด

0: เชิญพี่น้องนั่งคุณพระอ่านจุดประสงค์มิสามิสาในเช้านี้เพื่อความสุขสำราญโอกาสวันคล้ายวันเกิดคุณพ่อนิเวศอินทิเสนโอกาสวันคล้ายวันเกิดยายควรคำหนึ่งยงดีและครอบครัวและอธิติดวงวิญญาณยอแซปดำเกิงซีมอนวิชละนิโคลัสอุทัยยอแซปเชิดศักดอมินิกโสมนัสเปโตคัมแพนอันนาบุญเพียงเสมอพิทักษ์พระคุณเจ้าเกียนมีคายแอนเกียนเสมอพิทักษ์คุณพ่อยอนบัพติสนาลินและซิสเตอร์กาวแดนซีอาแข่งว่องไวโมทนาคุณพระเจ้านางสาวรัชนิดานายเศรษฐกุลบุญเหนืออุทิศให้คุณพ่ออันตนคำผงเปโตวิงคิสนาแพงอันนาบาดามกายลาดเปเดดิกโตคำปาวอักเนสคำบอนอันโตนิโอนพดลเปโตพร้อมอันโตนิโอมานพเปโตฝ่ายสเตฟานโนพวงศิวรกุลยอนบัพติสกิตติวัตรเปาโลกมลยวงพงนลินประทุมมาศเปาโลเกียงศักดิ์สุวรรณเทนนายกรันนางดำริบุญเหนืออันนาสุนทราพรมหาโยธีมาริอามักดาเรนาพึงจิตกุฎโพงามโลซามาริอาวินยูบุญแห่เปาโลอินทวีใจเสรีวิญญาณในเฟชําระวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึงสุขสำราญครอบครัวคุณวิบูลคาทารินากีรตาพรมาริอาระวินนภาศรีปันวรกิจอังเจลาจิราพรพรพินมาตังคะปฐุมอุษานาคสาธาธนาคมแกลงวิจิตไพโรธทวีสุขสมศรีศรีปันอัญชุรีศรีพลราชรัชนิปันกุบทองสุขสำราญครอบครัวนายปรีชาทิพพิชัยเด็กหญิงยะนิสาทิพพิชัยอุทิศให้มาริอาจิราพรมาริอาประจินเปโตดาบตำรวจกองพันแสงเสนโมทนาคุณพระเจ้าครอบครัวคุณยายคนคำหนึ่งยงดีและลูกหลานที่อยู่ใกล้และไกลทุกคนวิทยอนบัพติสนะลงยงดีเทเดซาอาพรหานรินวิญญาณในไฟชำระวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึงเพื่อสุขภาพของคุณพ่อชำนาญคุณพ่อประสงค์คุณพ่อทวีสินคุณพ่อกำจัดสุขสำราญครอบครัวดร.สมศักดิ์คุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลครอบครัวคุณแม่สุดคุณสวัสดิ์คุณมนัสนันท์สรนันท์ศรีครอบครัวกำนันศรีนวลครอบครัวคุณวัชรเจตโจสนุสนครอบครัวคุณวันธนีกีรติบำรุงพงศ์ครอบครัวคุณสัญญาทุตถาวรคุณวิชัยเอี่ยมวรางคุณแม่มีเรียมแม่อักเนสบุญรักษาสมาชิกเซอร์เซนปอนเดชาทุกคนอุทิศให้พระคาเลนันเลนาโตมาติโนคุณพ่อยอแซปสุรศักดิ์พงพิษคุณพ่อโทมัสอาทิตย์ว่องไวคุณพ่ออันดูสำราญคุณพ่ออนุรักษ์พลดาเปโตศักดาคุณพ่อโควิดคุณพ่อรังสรรค์คริสโตเฟอร์ชัยมอนิกาทิพวรรณมอนิกาอนงวิสุทธิสุรพงษ์เทเรซาจารุวรรณเกยุวรางกุลคุณอันรักชัยแก้วคุณประสานคุณโจคุณอภิชาติเปโตองค์อยู่หัววันอันนาเรียมอภิสกุลชาติเปโตทวัชชัยมาริอาสุวรรณาอภิสกุลชาติคุณหมอเอ็มมานูเอลประสิทธิ์จันทราทิพย์มาริอาสิทธิดาจันทราทิพย์อาจารย์มนทาอาจารย์บุญลักษ์สุขถาวรเสื่องจรินผิวเกี้ยงเพื่อสุขภาพของกำนันศรีนวลคุณนิสานาจสานุสนยอแซปสุรพลปังกลางนางปิยพรอดมเดชเอ็มมานูเอลพิทักษ์โสบุญบัดเดอร์รุยคุณพลมิสเตอร์คาวเดียคุณพ่อเสกสมซิสเตอร์เอมักคูราตาอุทิศดวงวิญญาณยอนบัพติสแก้วเจริญพงศ์มาริอาสุภาพเจริญพงศ์ปาโลอินทวีใจเสรียอแซปสุนันจำปาราชเปโตชูเกียรติโจสานุสนเชิญพี่น้องยืนเดชพนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: พี่น้องชาววันใหม่เรามาสรรเสริญพระเป็นชาพร้อมกันในพิธีบูชาขอบพระคุณประจำวันเพื่อยืนหยัดว่าพระเป็นเจ้ายังคงดำรงอยู่กับเราพี่น้องก่อนที่เราจะร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้ให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า

0: ข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทูตสวรรค์และนักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพักกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร
0: อาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิด
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิด
1: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเถิด
0: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเถิด
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิด
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิด
1: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงกำหนดให้ความรักต่อพระองค์และเพื่อนมนุษย์เป็นหัวใจของธรรมบัญญัติทั้งหมดโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายปฏิบัติตามธรรมบัญญัติทั้งสองนี้เพื่อสมจะได้บรรลุถึงชีวิตนิรันดรด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและของราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร
2: บทอ่านจากหนังสือปัญญาจารย์ปัญญาจารย์พูดว่าไม่เที่ยงแท้ที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแท้มีประโยชน์อะไรที่มนุษย์ทำงานลำบากตรากตรำอยู่กลางแดดชั่วอายุคนรุ่นหนึ่งล่วงไปอีกรุ่นหนึ่งก็มาแต่แผ่นดินยังคงอยู่เหมือนเดิมเสมอดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ตกแล้วรีบไปยังที่ซึ่งจะขึ้นมาอีกลมพัดไปทางใต้แล้วพัดกลับมาทางเหนือลมพัดหมุนเวียนไปมาพัดกลับมาและหมุนเวียนอยู่เช่นนั้นแม่น้ำทั้งหลายไหลลงสู่ทะเลแต่ทะเลก็ไม่เคยเต็มเลยแม่น้ำยังไหลต่อไปจากต้นน้ำทุกสิ่งน่าเบื่อหน่ายไม่มีผู้ใดอธิบายเหตุผลได้นายตาดูไม่อิ่มหูก็ฟังไม่พอสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดขึ้นอีกสิ่งที่เคยทำแล้วก็จะทำอีกไม่มีสิ่งใดใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์มีสิ่งใดบ้างที่จะพูดได้ว่าดูสิสิ่งนี้ใหม่สิ่งนั้นเคยมีอยู่นานมาแล้วก่อนที่เราจะเกิดไม่มีใครจดจำสิ่งต่างๆในอดีตแม้สิ่งที่เกิดขึ้นก็จะถูกลืมจากผู้ที่จะมาภายในหลังด้วย

พระองค์ทรงให้มนุษย์กลับเป็นฝุ่นดินโดยตรัสว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยจงกลับไปเถิดใช่แล้ว 1,000 ปีสำหรับพระองค์ก็เหมือนวันวานที่เพิ่งผ่านไปเหมือนการเฝ้ายามเพียงยามเดียวเวลากลางคืน

พระองค์ทรงบันดาลให้ชีวิตจบลงเหมือนจมน้ำสั้นเหมือนความฝันในยามเช้าเหมือนต้นหญ้าที่งอกขึ้นในยามเช้าต้นหญ้าเติบโตขึ้นและออกดอกในยามเย็นก็ร่วงโรยและเหี่ยวแห้งเชิญแล้ว

0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา
1: ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ
0: เวลานั้นเมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดทรงรู้สึกสับสนเพราะบางคนพูดว่ายอนได้กลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายบางคนพูดว่าประกาศกเอลียาได้ปรากฏแล้วบางคนว่าประกาศกในอดีตคนหนึ่งได้กลับคืนชีพแต่กษัตริย์เฮโรดตรัสว่ายอนนั้นเราได้ตัดศีรษะแล้วคนที่เราได้ยินเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นใครกษัตริย์เฮโรดจึงทรงหาโอกาสจะพบพระเยซูเจ้าพระวาจาของพระเจ้า

พี่น้องความเชื่อและคำสอนของพระผู้เป็นเจ้ายังคงยืนหยัดอยู่ในสังคมไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหนก็ยังมีคุณงามความดีและคำสอนของศาสนาเคียงข้างกับสังคมอยู่เสมอตั้งแต่อดีตเราได้ยินเรื่องราวของโยนที่ถูกตัดศีรษะเนื่องจากไปทักท้วงกษัตริย์เฮโรดที่นำเอาภรรยาของน้องชายมาเป็นภรรยาของตนและที่สุดแล้วโยนคนนั้นก็ถูกตัดศีรษะโยนผู้ทำพิธีล้างของพวกเราเพราะฉะนั้นโยนจึงเป็นรูปแบบของการยืนหยัดถึงความเชื่อต่อพระเป็นเจ้าที่ยืนหยัดผ่านทางชีวิตว่าคำสอนที่ถูกต้องนั้นยังคงมีและเข้มแข็งอยู่เสมอคำสอนของพระผู้เป็นเจ้านั้นยังมีอยู่เสมอตลอดไปในชีวิตของสมัยไหนก็ตามและเช่นเดียวกันในสมัยของพวกเราเราก็มีพระศาสนาจักรถ้าจะพูดถึงพระศาสนาจักรก็จะกว้างเกินไปเราก็ยังมีวัดเรายังมีคุณพ่อเรายังมีซิสเตอร์เรายังมีบุคคลหรือปูชนียบุคคลที่เป็นตัวอย่างสำหรับเราสำหรับชุมชนสำหรับหมู่บ้านต่างๆเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นบ้านเล็กบ้านใหญ่แต่ถึงอย่างใดก็ดีบุคคลเหล่านั้นก็ยังยืนหยัดยืนยันไม่ว่าจะเป็นชาวทะเลของพวกเราเองหมู่บ้านใกล้เคียงที่เป็นคาทอลิกก็ยังมีคนที่มาวัดอยู่ตลอดถึงแม้ว่าจะไม่มากจะเป็น3คน5คน10คน20คน100คนใน 1,000 นะ10คนใน100แต่ก็ยังมีอยู่เสมอสิ่งที่คุณพ่อต้องการสื่อก็คือถึงแม้หลายครั้งโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ความรักของพระผู้เป็นเจ้าก็ยังสัมผัสพวกเราบางคนและทำให้บางคนนั้นได้เป็นพยานถึงความรักของพระผู้เป็นเจ้าอยู่เสมอเช่นเดียวกันกับพวกเราคุณพ่อขอชมเชยพวกเราเป็นตัวอย่างสำหรับพี่น้องหลายคนทุกๆเช้าเรามาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าพร้อมกันโมทนาคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างเราเป็นพยานยืนยันถึงพระผู้เป็นเจ้าทุกๆวันนี่แหละคือยุคสมัยของพวกเราและยุคสมัยหน้าจะเป็นยังไงเราไม่รู้แต่ตอนนี้เราทำให้ดีที่สุดขอชื่นชมและขอชมเชยในชีวิตแห่งความเชื่อของพวกเราจงเป็นคนดีบริบูรณ์เสมอไปในคำสอนที่พระผู้เป็นเจ้าสอนเราให้รักพระเจ้าและรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองขอพระเจ้าอวยพรพี่น้อง

0: ทธิ์ด้วยเถิด
1: ข้าแต่พระเจ้าโปรดทรงพระกรุณารับบรรณาการจากประชากรของพระองค์ให้สักการะบูชาศักดิ์สิทธิ์นี้บันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับพระพรที่เชื่อและหวังในฐานะพระบุตรของพระองค์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: อาเมน
1: พระเจ้าสถิตกับท่าน
0: และสถิตกับท่านด้วย
1: จงสำรวมใจและลึกถึงพระเจ้า
0: เรากำลังระลึกถึงพระองค
1: ์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
0: เหมาะสมและชอบยิ่งนัก
1: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหนพระพรองบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้หลอดพ้นเดชพระบารมีพระคริสต์เจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมใจกันเฉลิมฉลองการสิ้นพระชนของพระองค์ท่านด้วยความรักประกาศการกลับคืนพระชนมชีพด้วยความเชื่อมั่นและรอคอยการเสด็จกลับมาอย่างรุ่งโรจน์ด้วยความหวังอันแน่วแน่ดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้

ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเหล้าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่าน

ในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด

0: ให้เราประกาศพระธรรมรำลึกแห่งความเชื่อ
1: พระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนพระคริสต์เจ้าได้ทรงกลับคืนพระชนมาชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมาชีพของพระคริสต์เจ้าก็น้อมถวายปังบันดาลชีวิตกับเจ้าฤหิตบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอปรนให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
2: โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นเดียวกับองค์เสด็จพระสันตะปาปาเลโอพระสังฆราชอันตุลเวรเดชบรรดาพระสังฆราชตลอดจนคณะสงฆ์นักบวชชายหญิงด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอประทานความสุขสำราญกับพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวเป็นต้นกับพระโพธิขอมิซาสุขสำราญไปเสร็จในเช้าวันนี้ความกจุดประสงค์ต่างๆที่เราต้องการเป็นท่อนสุขสำราญโอกาสของใครมาเกิดคนพ่อนิเวศอินทิเสนแล้วทิศพระภาวนาให้คุณญาณญาติพี่น้องผู้รับของเราทุกคนในมิซาในชาววันนี้ด้วยภาวนาสลับผู้มีพระคุณต่อวัดของเราทุกคนภาวนาผู้สุขภาพของเสด็จพระสันตะปาปาบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านของเราที่เจ็บไข้ที่ป่วยในขณะนี้ด้วย
3: โปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพัสดาของพระนางบรรดาคราสาวกบุญญาราศีมรณะสักขีชาวไทยและนักบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค
0: ์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริทรงโปรดกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร
1: อาเมน
0: ให้เรายืนหยัดความเชื่อและความจริงในองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยคำสอนต่างๆที่พระองค์ทรงสอนเราให้เราภาวนาตามที่พระเยซูเจ้าทรงสอน

0: รดเถิดพระเจ้าค่ะโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายพ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาพ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เหตุว่าพระอาจารย์พระอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร
0: ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสครัสสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดรขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน

0: วันพรุ่งนี้จะมีโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพนะผมจำไม่ได้ชื่อโครงการอะไรก็เชิญชวนขาปั่นทั้งหลายนะครับร่วมโครงการด้วยนะครับประมาณ9นาฬิกาถ้าจำไม่ผิดนะครับร่วมกิจกรรมกับโครงการของคลื่นไม่ใช่ของทางวัดของบวรใช่ไหมครับพ่อพลังบวรนะครับวันพรุ่งนี้นะครับให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ประทานสินศักดิ์สิทธิ์ชุบชูข้าพเจ้าทั้งหลายแล้วขอทรงพระกรุณาอุ้มชูช่วยเหลือไว้ตลอดไปให้ข้าพเจ้าใช้สินศักดิ์สิทธิ์นี้เพื่อดำเนินชีวิตให้สมใจรับผลการกอบกู้ด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: คณะสงฆ์ร่วมอวยพรพระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด
1: อาเมน
0: พิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วจงเป็นสันตสุขของพระคริสต์เจ้าเถิด

0: ดภาวนาถวายกิจการประจำวันข้าแต่พระบิดาองค์ความสว่าง
1: ลูกขอถวายความคิดวาจากิจการทุกอย่าง
0: ทั้งความสุขและความทุกข์ของลูกในวันนี้แด่พระองค์ร่วมกับพระ
2: ฤทธิ์อันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า
3: และมหาบุญชามิสาบนพระแท่นบูชาทั่วโลกเพื่อใช้โทษบาปของลูกเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันของคริสตชนทุกคน

ันดาพระศาสนาจักรลูกขอถวายชีวิตของลูกในวันนี้เพื่อเป็นค่าบริการแด่พระองค์และเพื่อนมนุษย์ลูกขอถวายกิจการทั้งนี้เพื่อพระประสงค์ของพระองค์จะได้สำเร็จเพื่อจุดประสงค์ของบรรดาพี่น้องที่สวดภาวนานี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา

0: เจ้าทั้งหลายประสงค์จะได้รับผ่านบุญญราศีด้วยเถิดอาเมน
1: บุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
0: ช่วยวอนเถิด
1: ข้าแต่พระชนน

0: งได้รับพระพร
1: ทูตสวรรค์ขอบพระเจ้า
0: พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดพระเจ้าไว้ในความอาราธนา

0: เยซูคริสต์เจ้าผู้ถูกตรึงกางเขน
1: ทรงพระเมตตาเถิด
0: ราชินีแห่งสันติภาพ
2: ช่วยวิงวอนเถิด
0: นักบุญโยเซฟ
2: ช่วยวิงวอนเถิด
0: นักบุญทั้งหลายของพระเจ้า
2: ช่วยวิงวอนเถิด
0: บุญญาดาสีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
2: ช่วยวิงวอนเถิด
0: อัครเทวดามีค่ะ

บทอ่านจากพระวรสารนบุลูกาบทที่9ข้อที่7ถึงข้อที่9เวลานั้นกษัตริย์เฮโรดทรงได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดทรงรู้สึกสับสนเพราะบางคนพูดว่ายอนได้กลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายบางคนพูดว่าประกาศกเอลียาได้ปรากฏแล้วบางคนว่าประกาศกในอดีตคนหนึ่งได้กลับคืนชีพแต่กษัตริย์เฮโรดตรัสว่ายอนนั้นเราได้ตัดศีรษะแล้วคนที่เราได้ยินเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นใครกษัตริย์เฮโรดจึงทรงหาโอกาสจะพบพระองค์

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้วันพระราชสบดีของสัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาในบทฐานที่1นั้นบอกว่าไม่มีสิ่งใดใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์เราเห็นปัญญาจารย์สาธยายชีวิตประจำวันท่านเน้นลักษณะไม่เที่ยงของทุกสิ่งในโลกนี้ส่วนพระวรสารวันนี้เมื่อกษัตริย์เฮโรดได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าท่านก็รู้สึกสับสนถามว่าคนคนนี้เป็นใครและหาโอกาสจะพบพระเยซูเจ้าเราเคยเรียนคำสอนที่เอ่ยถึงชื่อของพระเยซูเจ้าบ่อยใช่ไหมครับแต่เวลานี้เราตอบได้ไหมว่าสำหรับเราอะเราคิดว่าพระเยซูเจ้าเป็นใครถ้าเรามีข้อสงสัยเราควรมีเวลาอ่านพระวรสารทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งหน้าเพื่อเพิ่มความเชื่อของเราก็ขอให้พี่น้องได้ขยันหมั่นเพียรนะครับ

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำบูรณาการวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภาคกลางเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนการเปลี่ยนผ่านพลังงานต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาในวันนี้
1: อิหร่านยังเดินหน้าเจรจายุติสงครามกับสหรัฐแม้ประธานาธิบดีอิหร่านยืนกรานว่าจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันของสหรัฐมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองได้สำเร็จในรอบ28ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียซึ่งตรงกับวันที่23กันยายน2569ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีซาลมานบินอับดุลอาซีซอัลซาอูดสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียกรุงริยาดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดก